0: สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ใครแบบนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจปะ
1: ไม่เข้าใจ
0: ทำไมถึงไม่เข้าใจอ่ะเธอทำอะไรให้มันเข้าจงเข้าใจบ้างเอาเปิดรายการแล้วหล่นนู่นทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะ
1: ปลอมสุด
0: ฮะเธอว่าปงว่าปลอมอะไรมั่วซั่วไปหมดพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้ว3 2 1ไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
0: เธอวันนี้เข้าสู่เดือนเขาเรียกอะไรเดือนสิงหาคมแล้วเหรอ
1: โอ้เข้ามา4วันแล้วจ้ะ
0: คือฉันงงอ่ะเวลาฉันถึงเดือนสิงหาคมได้เลยนะฉันอ่ะเอาความจริงคือฉันกลัวมากเลย
1: กลัวอะไร
0: เธอสมัยเธอวันแม่เนี่ยเอาเหลือกี่วันในวันแม่เหลืออีก8วันวันนี้วันแม่ตรงกับวันอะไรหยุดไหมรัฐบาลหยุดไหม
1: หยุด
0: หยุดอ่ะ
1: วันแม่ตรงกับวันพุธ
0: วันพุธเออเวลาถึงวันแม่อ่ะโรงเรียนเธอให้เอาแม่มากราบไหม
1: ก็มีนะในช่วงเด็กๆตอนหลังๆเนี่ยเขาก็รณรงค์น้อยลงแล้ว
0: จริงเหรอ
1: เพราะว่าเขาก็เข้าใจเด็กบางครอบครัวที่เขาไม่ได้มีผู้ปกครองไม่ได้มีคุณแม่บางคน
0: อ
1: ่ะอยู่กับคุณย่าคุณปู
0: ่
1: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเนาะก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่เวลามันก็มีความรู้สึกแหละหรือว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่เสียชีวิตไปแล้ว มันก็เป็นความรู้สึกของเด็กนะที่ไม่ได้มีผู้ปกครองมาทำไมทุกปีต้องเป็นคุณพ่อทำไมทุกปีต้องเป็นคุณย่า
0: คือฉันน่ะไม่ชอบไปเลยพอมีงานวันแม่เพราะอะไรรู้ไหมครูชอบให้ฉันรำถวายพระพร
1: เดี๋ยวก่อนชุดเธอใส่ได้เหรออ
0: ้าวเออคือเมื่อก่อนฉันเนี่ยคือนางรำแล้วคือรำสวยที่สุดในโรงเรียนคือก็จะมีการประกวดนะ
1: นี่เธอจะเป็นทุกอย่างเลยนะ
0: นุ่นฉันหมายเลขหนึ่งค่ะ
1: ในโรงเรียนนะโรงเรียนเธอมันไม่มีใครแล้วเหร
0: อ
1: ฮะมันไม่มีใครแล้วเหรอ
0: หมายเลขหนึ่งค่ะ
1: นักกีฬานะ
0: อ้าวนักกีฬา
1: เชียร์ลีดเดอร์
0: เชียร์ลีดเดอร
1: ์ดัมเมเยอร
0: ์ดัมเมเยอร์ต้องหมายหนึ่งเท่านั้น
1: ถือป้ายโรงเรียน
0: ต้องคือตามหลักอะ
1: นักอะไรนะนักแต่งกลอน
0: นักแต่งกลอน
1: นั่นนี่ยังจะเป็นยังจะเป็นอะไรอีกนักนำอีกอะ
0: คือตอนแรกอะมันมีโรงเรียนเธอเขามีคัดไหมคนถือคาถาถือป้ายแล้วก็ดัมเมเยอร์
1: เขาต้องคัดสิ
0: เดี๋ยวก่อนนะคนถือกระพาก็คือดัมเมเยอร์แหละเออฉันมันนอกเองดัมเมเยอร์กับถือป้ายเธอคัดไหมโรงเรียนเธออะ
1: คัดสิต้องคัด
0: เธอเคยถือไหม
1: เคยถือ
0: เดี๋ยวก่อนนุ่นแกก็จะเอาทุกอย่างในโรงเรียนไม่ได้นะคะเธอเคยถือจริงเหรอ
1: ไม่แต่ไม่ได้เคยถือไม้กระทานะเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มี
0: จริงเหรอทำไมอ่ะ
1: เคยถือป้าย
0: แต๊กแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กตึงเหรอ
1: เออตอนนี้เด็กติ๊งแต๊กยุ
0: ่งอ๋อแล้วเวลาเดินไม่มีจังหวะเดินแล้วทำยังไงอ่ะ
1: ก็ไม่มีอ่ะเขาอ๋อมีตอนกีฬาสีแต่ว่าตอนประถมมันมีแต่ตอนมัธยมมันไม่มี
0: จริงเหรอ
1: เอออ
0: ือคือตอนที่เขาคัดเลือกไงโรงเรียนชั้นนะเขาจะมีการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรก็คือเอาโรงเรียนเบญจมาศเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
1: เดี๋ยวจตุรมิตรเนี่ยเขาเอาไว้ใช้เรียกโรงเรียนอะไรบ้างเธอรู้ไหม
0: โรงเรียนอะไร
1: เขาเป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรเนี่ย
0: ต้นนั่นแหละมีโรงเรียนชั้นด้วยค่ะ
1: จริงเหร
0: อนุ่น
1: ถ้าอยู่ในจตุรมิตรด้วยเหรอ
0: ฉันไม่เธอเรียนอยู่อ๋อโรงเรียนวัดอะไรเธอเนี่ยชั้นจตุรมิตรค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนจตุรมิตรเธอโรงเรียนอะไรบ้างไหนบอกสิ
0: เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกจตุรมิตรไหมฉันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันจตุรมิตรในความหมายเธอคืออะไร
1: ก็มีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมีสวนกุหลาบไหมแล้วก็มีอะไรนะมีอาสาม
0: เหรอเอาฉันไม่ได้เรียกจตุรมิตรอะฉันจำไม่ได้อะ
1: เขาจะเป็นโรงเรียนชายล้ว
0: น
1: ที่มาแข่งขันกันทุกปีเขาเรียกจตุรมิตร
0: นั่นแหละ
1: ใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าเกิดนุ่นจำไม่ผิดอาสามโรงเรียนนี้ถูกไหม
0: เรียกจตุรมิตรจตุมันแปลว่า5นะแก
1: มีอีกเหรอมีอีกเหรอ
0: คือฉันเนี่ยเธออันนี้ฉันพูดเรื่องจริงนะ
1: เธออยู่ในหนึ่งเหรอไม่ใช่นะ
0: อ้าวฟังเธอฟังกันก่อนฉันจำไม่ได้อันนั้นมันรวมตัวชื่ออะไรกันรู้ปล่อยไปแต่คือเขาเอาโรงเรียนเนี่ยเบญจมาศเนี่ยมาแข่งกัน
1: เบญจมาศก็ไม่ได้ใช่แล้วป่ะโรงเรียนสห
0: อะไรเธอโรงเรียนฉันต้องชายล้วนอยู่นะ
1: เออจริงเหรอเธอแต่บอกเธอเป็นผู้สาวไง
0: ตอนนั้นฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนหมดเพราะว่าผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหมดก็เลยให้เอาฉันน่ะออก
1: มาจุดเริ่มต้นเน
0: า
1: ะ
0: จุดเริ่มต้นคือเขามีการคัดดัมเมเยอร์กับถือป้ายทีนี้ฉันก็แบบฉันก็กลัวฉันจะหลุดไงว่าดัมเมเยอร์ฉันก็เลยไปคัดดัมเมเยอร์ด้วย คัดถือป้ายด้วยเครื่องคัดด้วยมันคัดคุณละวันไงคือนางพี่อ่ะที่มาคัดอ่ะคือเป็นรุ่นพี่เป็นพี่สาวฉันเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยมีแวว
1: เลือกเองคนในครอบครัว
0: เป็นไม่ได้คนในครอบครัวนางก็แบบวินฉันอยู่ไงเพราะฉันสวยคือดังนั้นฉันใส่วิกแล้วโรงเรียนฉันให้ใส่กางเกงสีน้ำตาลใช่ไหมฉ
1: ัน
0: ใส่กางเกงสีดำเลย
1: คุณนิชาเขาบอกแล้วว่ามีสวนกุหลาบปักคลองเทพศิรินนะคะแล้วก็กรุงเทพคริสเตียนอสัมชัญ
0: ใช่ไหมอันนี้สี่โรงเรียนเหรอ
1: สี่โรงเรียน
0: ห้าโรงเรียนหรือเปล่าห้าโรงเรียนสวนกุหลาบปักคลองหนึ่งเทพศิรินสอง
1: บอกว่ามีจตุมีเทพศิรินด้วยนะคะ
0: อ๋อจตุแปลว่าสี่เหรอเออฉัน
1: จตุรัสไง
0: เออจริงนุ่นเออเธอทั้งสวยทั้งฉลาดนะเออเนี่ยแล้วคือฉันเธอฟังฉันเล่าก่อนสิ
1: ก็ฉันอยากรู้ว่าฉันพลาดตรงไหนฉันจำได้แต่ว่าฉันนึกไม่ออกว่าโรงเรียนอะไรอีกอันหนึ่ง
0: คือฉันเนี่ยพอฉันเป็นแดมเบนเยอร์เนาะเขาก็มีการคัดไปหนึ่งคือแดมเบนเยอร์เนี่ยคือนัมเบอร์วันแล้วเพราะอยู่แถวหน้าป้ายโรงเรียนอยู่แถว2นะ
1: ไม่ฟังได้มั้ยเนี่ย
0: เดี๋ยวฟังกันดิ
1: ดาเมเยอร์เธออยู่ไม้หน้าไม้1
0: เธออยู่ฉันก็คัดนะแต่แตกตึงเนี่ยเพราะว่าอ่ะดูไม้นะคะแล้วก็บอกคือเค้ามีไม้ไงก็มีไม้
1: คาถา
0: ไม้คาถาของเรียนน่ะแต่ฉันไม่ใช้
1: ทําไม
0: ฉันบอกว่านี่คือไม้ของฉัน
1: มีไม้คาถา
0: แก้วไม้แก้วใช่ใหญ่ไม้แก้ว
1: ไม้แก้วผมมาเองค
0: ่ะพอจังหวะไฮไลท์อ่ะมันจะเป็นจังหวะโยนแล้วก็บอกว่าแต่แรกแตกตึงแตกตึงแตกตึงแต่แรกแตกตึงแตกตึงแตกตึงพอจังหวะโยนท่อนกลางฮึบใช่ป่ะฮึบต้องบอกค่ะเธอใครงามเลิศแล้วก็จับมือมาเขาบอกว่าฉันเนี่ยมีจังหวะโยนที่ยาวนานที่สุดแล้วก็หมุนตัว
1: โยนไปถึงดาวอังคารแล้วมั
0: ้ยโยนแล้วก็รับมาไม่มีใครพลาดฉันเลย
1: คือก็เลยออดิชั่นผ่านหรอ
0: ออดิชั่นผ่านเป็นหมายเลขหนึ่งพอต่อไปถือป้ายจังหวะถือป้ายอ่ะมันจะต้องมีจังหวะอ่ะเธอเคยถือป้ายใช่ไหม
1: เขายืนเฉยๆก็ไม่ต้องโยนค่ะป้ายอ่ะ
0: ฉันก็ไม่ได้โยนอะไรเธอถือป้าย
1: หนูจะโยนป้ายอีก
0: เอาเวลาเธอถือป้ายเวลาถือป้าย
1: ถือแค่อย่างนี้ถือแค่ตรงๆเฉยๆ
0: อย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เออ
0: โรงเรียนเธออย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: แค่นี้
0: เธอถือโรงเรียนอะไร
1: ตอนมหาลัย
0: มหาลัยมหาลัยไหน
1: ราชมงคลพระนคร
0: โนพรีเมียมมากถืออย่างนี้เหร
1: อ
0: จังหวะฉันนะคือคนที่เขาออดิชั่นฉันน่ะบอกว่าให้เอียงซ้ายกับเอียงขวาคือจังหวะถือป้ายอย่างเงี้ยทุกท่านอันนี้คือป้ายเนาะตามนี้นะพอเขาบอกว่าเห็นคนเนี่ยอยู่ทางขวา
1: อ้าปาก
0: ให้อ้าปาก
1: ร
0: ับ
1: การให้อาหาร
0: นู่นเดี๋ยวจะจัดการเจอ
1: เวลาจะมาให้อาหารฉันไปผ่านมาจะได้รับประทานง่ายๆอ่ะย่าหน่อย
0: เนี่ยเขาให้ฉันนะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยแล้วฉันก็แบบโอ๊ยแล้วทำยังไงทีนี้เป็นทั้งดัมเบิลเยอร์ทั้งถือป้ายในเวลาเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรหรอกอันนั้นคาถาแก้วเลยจะโยนไปถึงดาวอังคารมันถือป้ายต่อก็ทัน
0: เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
1: เราจะทำทุกอย่างไม่ได้เราจะเป็นทุกอาชีพไม่ได้นะ
0: ฉันโยนทุกอย่างข้างบนเลยแล้วฉันก็รับมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถือป้ายต่อเนี่ยคือฉันดีเจสอนที่สวยที่สุดอย่างแท้จริง
1: ยิ่งกว่าเซรามูนอีกนะทำทุกอย่าง
0: จริงเหรอ
1: ทำทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างแล้ว
0: ไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยครับคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยแต่ละท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างอ้าวทักทายกันมาหน่อยนะจ๊ะมีคุณกฤษณาหล่าบัวบานบอกว่ามอร์นิ่งทุกคนค่ะสังฮีเนี่ยสาหัสมากๆค่ะรถติดเยอะเหมือนกันนะที่สังฮีเนี่ยเธอเคยไปแถวนั้นไหม
1: ก็บ้านฉันอยู่แถวนั้นนะตอนนี้ฉันย้ายไปอยู่แถวนั้นแล้ว
0: เป็นไง
1: บ้
0: าง
1: ก็ติดทุกวันถ้าออกสายนิดนึงก็ติดเลย
0: เหรอคุณประทุมยาจันงามบอกว่าสวัสดีเช้าอันสดใสค่ะวัดนาคปลกแสงแดดสว่างจ้ามากๆเลยค่ะ
1: นี่แต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าเขาบอกว่ามีกีฬาจตุรมิตรเหมือนกันของเธอเนี
0: ่
1: ยเบญจมราชูทิศใช่ไหมสี่โรงเรียน
0: เออ
1: มีราชบุรีจันทบุรีปัตตานี
0: แล้วก็นคร
1: ปัตตานีนครศรีธรรมราช
0: ใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะจำถูก
1: เขาใช้ชื่อจตุรมิตรเหมือนกัน
0: ใช่แล้วเขาให้ดาวกับเดือนน่ะไปเป็นเรียกอะไรอ่ะไปต้อนรับปะเนาะทีนี้ฉันก็เป็นดาวไงเธอก็รู้อยู่เนาะฉันเป็นดาวฉันเลยต้องไปเป็นฝ่ายต้อนรับให้กับโรงเรียน
1: เธอก่อนทำหลายอย่างอะเนี่ยโรงเรียนเธอมีอยู่คนเดียวหรอ
0: โรงเรียนฉันเนี่ย
1: ไม่แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนเลย
0: เอาความจริงไหมถ้าผู้หญิงอะมีคนเดียว
1: สวยที่สุดในโรงเรียนตอนเขาบอกว่าตอนมอต้นเป็นผู้ชายใช่ไหม
0: ใคร
1: มีคนบอกว่าตอนมอต้นเนี่ยเป็นชายล้วน
0: ใครมีคนรู้ด้วยเหรอ
1: ใช่ไหมแล้วถูกไหมล่ะ
0: ใช่ โรงเรียนชั้นน่ะมอต้นน่ะเป็นชายล้วน
1: ตอนมอต้นเนี่ยเป็นชายล้วนพอตอนมอปลายเนี่ยเป็นสหะ
0: โอ้เธอมีอยู่ช่วงนึงผอโรงเรียนเขาจะเปลี่ยนให้เป็
1: น
0: ให้จะเป็นผู้หญิงด้วย
1: คุณกมลเขาบอก
0: คือคุณกมคือฉันจะเล่าให้ฟังเรียนชั้นนิดนึงโรงเรียนชั้นน่ะมอต้นน่ะเป็นชายล้วนมอปลายอ่ะผสมผู้หญิงนิดนึง
1: ผสมนิดนึง
0: ผสมนิดนึงปัญหาก็คือ
1: คุณต้นไม้ในสายหมอกเขาบอกสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนบอกว่าอุโมงค์ลอดทางแยกรถไฟศรีนครินทร์การจราจรค่อนข้างแน่นนะคะ
0: เนี่ยเวลาฉันจะเล่าให้ฟังเธอก็ไม่ยอมเล่าฟังให้จบเดี๋ยวฉันลืมนะคือโรงเรียนชั้น
1: น่ะมีผู้หญิงนิดหน่อยตอนมอปลาย
0: มอปลายเขาเปิดให้เป็นสหะแต่มอต้นน่ะเขายังคงเอกลักษณ์ไว
1: ้
0: มีผอ.ยุคนึงแกจะให้เปิดเป็นผู้หญิงด้วยมอต้นน่ะ
1: หมายถึงเป็นสหะหมดเลย
0: ใช่แกบอกว่าเหมือนกับว่านักเรียนเริ่มน้อยลงเงี้ยนักเรียนโรงเรียนชั้น3มันหลายคนเงี้ยมันเริ่มลดน้อยลงทีนี้เขาก็เดินประท้วงกันประท้วงเลยไม่ให้เอาผู้หญิงเข้ามาไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาชั้นคนนึงนี่ที่ไปประท้วงเพราะว่าฉันอยากจะ
1: เป็นคนมีคนสวยเข้ามา
0: ใช่ปัญหาหลักๆคือฉันจะจัดการคนเดียว ฉันจะเป็นผู้หญิงในนั้นคนเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ฉันจะสวยที่สุดจะมีคู่แข่ง
0: ไม่ได้เลยต้องหมายเลขหนึ่งเท่านั้นห้ามมีโรงเรียนห้ามมีผู้หญิงเข้ามาโรงเรียนเด็ดขาด
1: แต่สำหรับฉันนั้นฉันก็มองว่ามันก็ควรจะมีคงไว้นะสำหรับโรงเรียนหญิงล้วนหรือว่าชายล้วนอะไรเงี้ย
0: ปัจจุบันนี้ในกรุงเทพมีไหม
1: มี
0: เรียนไหน
1: ก็นี่ไงทั้งหมดเนี่ย4โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนชายล้วนหมดเลยนะที่ฉันบอก
0: เดี๋ยวก่อน
1: ตัวระมิดเนี่ยจริง
0: ส่วนกุหลาบชายล้วนเหรอ
1: ชายล้วนสิจ๊ะ
0: ฉันเห็นแต่งหญิงเยอะอยู่เหมือนกันเทพศิรินทร์
1: ความเป็นจริงคือโรงเรียนชายล้วน
0: โอเค
1: เทพศิรินทร์ชายล้วน
0: เออฉันเห็นโรงเรียนหน้าสถานีที่ทำงานเราเนี่ยโรงเรียนอะไรนะชิโนรถหรือเปล่าหรือโรงเรียนอะไรอีก
1: ชิโนรถเป็นสหะไม่ใช่หรอ
0: ชิโนรถเป็นสหะใช่ไหมเฮ้ยแกมันมีโรงเรียนอยู่ข้างๆอะคุณผู้ฟังทวีทาทวีทาเป็นอะไร
1: ชายล้วน
0: ฉันเห็นแต่งหญิงกันจำเลยทวีตาก็ชายล้วนใช่ไหมอาสัมชันน่ะ
1: อาสัมชัน
0: ที่เขาเขียนจตุรมิตรน่ะอาสัมชันชายล้วนไหมอ
1: าสัมชันก็ชายล้วนอาสัมชันบางรักอ
0: าสัมชันชายล้วนไหม
1: มีอาสัมชันหลายสาขานะแต่อันเนี้ยอาสัมชันบางรัก
0: จริงเหรอแล้วโรงเรียนหญิงอะโรงเรียนหญิงล้วนอะ
1: โรงเรียนหญิงล้วนก็มีหลายที่โรงเรียนสตรีวิทย์โรงเรียนเขมะ
0: เดี๋ยวก่อนที่เธอเรียนน่ะเหรอ
1: ใช่เป็นหญิงล้วน
0: จริงเหรอ
1: ใช
0: ่ต้องให้กระเทยเข้ามาเรียนด้วยเหรอเธอ
1: ไม่เขาเป็นกฎมากเลยพ
0: อ
1: วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยที่โรงเรียนจะมีสระว่ายน้ำเขาจะรับสอนแบบพิเศษด้วยนะแต่ว่าสอนเฉพาะเด็กอ่ะคือขนาดแค่เด็กผู้ชายอ่ะยังเข้ามาเรียนยากเลยเหมือนมีอยู่ช่วงนึงเขาก็เหมือนไม่ให้เป็นแบบผู้ชายเข้ามาเลยเวลาจะเข้ามาต้องแลกบัตรด้วยนะเวลามีงานเวลาอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเซฟพอสมควร
0: ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังคือฉันอะไปว่ายน้ำเดี๋ยวฉันลืมฉันเธอฟังฉันก่อนเดี๋ยวฉันลืมว่าไง
1: คุณกิ๊กเขาบอกว่าทวีทาห้องน้ำสีชมพู
0: คุณรู้ฟังทวีทาเนี่ยอยู่ข้างๆกับสถานีเราเนี่ยดีเจสอนขับไปเนี่ยโอ้ยโรงเรียนชายล้วนค่ะแต่งหญิงฉ่ำแข่งกับดีเจสอนฉันอยากจะไปเหมือนกันเอาฟังเหมือนกันเธอฟังฉันก่อนสิ
1: ก็ฟังอยู
0: ่ฉันอะไปว่ายน้ำมีคนอะคือว่ายน้ำเลยก็รู้นะว่าพอฉันเป็นผู้ชายอ่ะมันก็เลยจะต้องแบบล่องเรือนล่างหรือเป็นกางเกงในมันไม่ใช่กางเกงใน
1: ผู้ชายเขาก็มีเสื้อสวมจ้ะ
0: มันเป็นกางเกงว่ายน้ำแบบสไตล์เนี้ยแบบสไตล์
1: กางเกงขาสั้น
0: กางเกงขาสั้นพอฉันเห็นว่ามีผู้ชายอ่ะมาแอบถ้ำมองฉันอยากจะไปฟ้องฉันน่ะไปฟ้องรปภ.บอกรปภ.ให้มาดูหน่อยคือมีคนอ่ะมาแอบจ้องมองฉันก็เลยโมโหฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเลยให้เป็นแบบ distinct
1: อยากมองมองไป
0: อยากมองใช่ไหมฉันจัดการนะอย่างแท้จริงดีๆเนี่ยมองเลยกลับบ้านหมดเลย
1: กลัวแล้ว
0: ฉันงงมากเอาโรงเรียนเขมะเธอเขาเปิดให้ว่ายน้ำเมื่อก่อนให้เป็นผู้ชายเข้ามาด้วยใช่ไหม
1: เหมือนหลังๆอ่ะเขาไม่อยากให้มีผู้ชายเข้ามาแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ไม่รู้นะย้อนกลับไปค่อนข้างจะหลายปีแล้วคือมีสระว่ายน้ำในยุคนั้นน่ะสมัยก่อนมีสระว่ายน้ำแล้วคือวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีการเปิดสอนเรียนพิเศษก็จะมีครูมาสอนนี่แหละแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่อยากจะรับผู้ชายมาเรียนเพราะว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วน
0: เหรอสตรีวัดระฆังอ่ะ
1: สตรีวัดระฆังก็หญิงล้วนศึกษานารีที่อยู่ตรงเนี้ยก็หญิงล้วน
0: ศึกษานารีใกล้ๆสถานที่ทำงานเราด้วยนะ
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: ชื่อก็บอกแล้วศึกษานารี
0: โอ้แสดงว่าโรงเรียนหญิงล้วนนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะมีที่ไหนอีกบ้าง
1: เนี่ยถ้าใกล้ๆเราก็ประมาณนี้แหละราชินีบน แล้วก็ราชินีปกติยิงล้วน
0: ถ้าเธอเป็น
1: ชื่อก็ราชินีอยู่แล้ว
0: ถ้าเธอเป็นพ่อแม่คนเนี่ยเธอจะให้ลูกเรียนแบบแยกหรือว่าเรียนแบบสหะ
1: ถ้าสำหรับฉันน่ะถ้าต้องรู้ว่าเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายล่ะลูกผู้หญิงผู้ชาย
0: ถ้าเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเป็นลูกหญิง
1: ให้เรียนหญิงล้วน
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเรียนหญิงล้วนมาก็อยากให้ลูกเรียนหญิงล้วนเหมือนกัน
0: กลัวใจแตกเหรอ
1: มันรู้สึกว่าเวลาวิธีการเรียนการสอนน่ะอย่างสหะตอนเรียนสมัยมัธยมอ่ะเรียนสหะก็อีกแบบนึงคือเขาจะสอนกลางๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนน่ะเขาจะสอนเกี่ยวกับการบ้านการเรียนเวลาจริงเวลาคุยกับผู้ใหญ่นั่งพับเพียบนะทุกวันนี้ก็เลยติดมาเวลานั่งปกติอ่ะฉันไม่เคยนั่งขาสมาธิเลยนะฉันนั่งพับเพียบตลอดใช่
0: จริงอ่ะติดเพราะว่ามาจากเรียนหญิงล้วนเหรอ
1: ใช่
0: โรงเรียนไหนนะ
1: เขมาสิริอนุสร
0: อยู่แถวไหน
1: อยู่ตรงเนี่ยฝั่งทนตรงสะพานทนสะพานกรุงทน
0: จริงเหรอ
1: เออทุกวันนี้ฉันจะนั่งพับเพียบอยู่เลย
0: เธอนั่งพับเพียบกับผู้ใหญ่เหรอ
1: ใช่เวลาฉันนั่งไปวัดหรืออะไรฉันนั่งพับเพียบตลอดฉันไม่เคยนั่งขัดสมาธิเลย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: อ๋อเธอไปวัดให้เธอนั่งพับเพียบตลอดอันนี้เป็นเรื่องเป็นแปลกใหม
1: ่
0: อ
1: ่ะไม่แปลกคือหลายคนน่ะปกติถ้านั่งสบายเขาจะนั่งขัดสมาธิไงจะรู้สึกว่าสบายกว่าแต่สำหรับฉันน่ะฉันน่ะติดนั่งพับเพียบตั้งแต่เด็กฉันก็เลยนั่งพับเพียบตลอดเลยฉันนั่งพับเพียบได้นานมากนะ
0: แต่หน้าเธอเนี่ยขัดสมาธินะหน้าเธอไม่ได้นั่งพับเพียบนะหน้าเธอคือหน้าที่กำลังขัดสมาธิอยู
1: ่สำหรับเธอนั่งขัดสมาธิกับพับเพียบเนี่ยเธอนั่งสบายกว่านั้น
0: นั่งขัดสมาธ
1: ิเออฉันก็รู้สึกว่าหลายคนน่ะเห็นว่านั่งขัดสมาธิน่าจะสบายกว่า
0: เอาจริงๆนะ
1: แต่ฉันไม่ชอบ
0: ฉันแบบพูดจริงอย่างแท้จริงเลยเวลาฉันไปพระไปไหว้พระนะตอนนี้ฉันก็ขัดสมาธิเพราะว่าฉันพับเพียบไม่รอดแล้วหัวเข่าพังนะ
1: เนี่ยคุณปฐุมจันทร์งานบอกว่าโรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์ก็ใกล้วัดปักน้ำภาษีเจริญก็หญิงล้วนค่ะ
0: เออนะคือฉันเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกเนี่ยเรียนแยกแบบหญิงล้วนชายล้วนก็เพราะว่าคือกลัวว่าเด็กแบบจะมาแบบใจแบบโอ้ยใจฟูอะเนาะอย่างนี้ไหมเกี่ยวไหม
1: แต่ว่าถ้าสมมติในมุมมองของเด็กอะก็ถือว่าถ้าเกิดมีแฟนนะในวัยเด็กอะก็มีความกระชุ่มกระชวยตั้งใจกันเรียนช่วยกันเรียนอันนี้ก็ดีถ้าเกิดรู้หน้าที่ของตัวเองก็ดี
0: แต่สำหรับฉันนะฉันก็ไม่ว่าก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่อะคุณรู้ฟัง
1: แต่ถ้าสมมติแฟนลูกเธอมีแฟนเธอโอเคไหม
0: ก็ต้องดูก่อนว่าแฟนหล่อหรือเปล่า
1: สมมติมอปลายแล้วเนี่ยแบบมีแฟนนะไม่ใช่แบบอนุบาลประถมนะแล้วแบบเป็นแฟนกับคนนั้นนะเป็นแฟนกับคนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะแบบเป็นแฟนตอนม.ปลายมาเธอจะรู้สึกยังไงเออเธอจะรู้สึกไงเธอจะโอเคไหม
0: สำหรับฉันนะคือในยุคปัจจุบันอะลูกรักใครเราก็ต้องรักคนนั้นปะ
1: เราไม่หวงเหรอ
0: ก็อาจจะต้องเอามาเช็คตรวจสอบก่อนถ้าลูกถ้าเป็นถ้าเมื่อเรามีลูกผู้หญิงเนี้ยแต่ถ้าลูกอยู่ดีลูกเอาแฟนมาที่บ้านก็ต้องให้มาเช็คที่พ่อก่อน
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีลูกในช่วงวัยรุ่นเนี่ยยากมากในการที่จะสื่อสารกับลูกแล้วจะพูดคุยกับลูกยิ่งช่วงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราอยากจะสื่อสารกับเขาหรืออยากจะถามอ่ะบางทีเขามีแฟนไม่ว่าจะอันนี้โลกเปิดแล้วนะไม่ว
0: ่
1: าจะเป็นหญิงล้วนหรือชายล้วนก็มีโอกาสที่เขาจะมีความรักได้โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยก็พูดตามตรงเลยฉันอยู่หญิงล้วนมาก็เป็นเรื่องปกติมากเลยที่จะมีผู้หญิงชอบผู้หญิงเพราะเป็นเรื่องปกติอันนี้ย้อนกลับไปแบบหลายปีแล้วนะ
0: ในยุคนั้นมี
1: ก็มีเป็นเรื่องปกติ
0: ยุคที่โลกยังไม่ยอมรับนะ
1: โลกก็ยังไม่ยอมรับแต่ว่าในโรงเรียนถือว่าเป็นการยอมรับ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ผู้หญิงกับผู้หญิงในโรงเรียนเลย
1: มองว่าเป็นอีกโลกนึงเลยนะต้องพูดให้ฟังว่าคนที่อยู่หญิงล้วนหรือชายล้วนจะเข้าใจ
0: ใช่คือฉันเธอก็รู้อยู่
1: เธออยู่ชายล้วนเนี่ยเธอเข้าใจใช่ไหม
0: คือฉันเลยจำเป็นต้องแต่งหญิงในโรงเรียนไงปัญหาคือมันไม่มีผู้หญิงเลย
1: เขามีการยอมรับกันอยู่แล้วในโรงเรียนว่าใครเป็นอะไรเป็นแบบไหนแล้วก็ทุกคนเข้าใจทุกคนรับได้ก็จะมีคนที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงส่วนนึงกับมีคนที่เขาชอบเพศเดียวกันอีกส่วนนึง
0: นี่ที่มาบอกไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังเราไม่ได้ส่งเสริมนะเรากำลังบอกว่าในโลกของความจริงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดคุยกับลูกยังไงไม่ว่าลูกจะอยู่โรงเรียนไหนนะหญ
0: ิ
1: งล้วนหรือชายล้วนเราจะถามลูกยังไงบางทีเขาอาจจะมีความรักหรือว่ามีปัญหาซึ่งไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่จริง
1: จะคุยยังไง
0: คือในยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ต้องทำตัวให้เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนกับลูกนะใช่ไหม
1: มีพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่ทำงานฉันชอบวิธีคิดวิธีแนวคิดเขามาก
0: เขาชื่ออะไร
1: พี่แพท
0: เออใครว่าไง
1: พี่แพทอ่ะเขาเป็นคนที่คุยกับลูกเขาสอนฉันนะเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาจะถามลูกนะว่าตอนเย็นอยากกินอะไร คือไม่ตัดสินแทนลูกคือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อันนี้มีประโยชน์นึกออกไหม
0: ต้องกินต้องกิน
1: ซื้อบรอกโคลี่เนี่ยมันดีแต่ลูกไม่ชอบไงมะเขือเทศเนี่ยกินแล้วดีอะไรเงี้ยแต่ลูกไม่ถามซื้อในสิ่งที่เราอยากทานสมมติเราชอบอาจจะกินชอบกินปลาซาบะชอบกินซื้อสิ่งที่เราอยากกินไม่ได้ถามลูกบางทีซื้อมาก็เหลือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถามมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยนะแล้วก็บอกว่าเวลาลูกกลับบ้านเนี่ยเขาจะถามลูกตลอดว่าวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างหล่อเพื่อนที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเอ้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีคือมันเป็นแม่เป็นเพื่อนกับลูกแล้วลูกก็จะอยากเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังแล้วมันดีนะ
0: ดีดีคือฉันก็มีแม่เป็นอย่างนี้นะแม่ฉันก็ถามว่าวันนี้เป็นไงมาบ้างอ๋อวันนี้เรียนเป็นไงบ้างแม่ฉันก็ถามมาแล้วกลับมาเรียนเป็นไงบ้างอ๋อแม่วันนี้ผู้ชายพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วแม่อีกวันนึงก็บอกว่าแม่ก็ถามว่าวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้หนูช่วยผู้ชายทำงานค่ะ
1: เนี่ยถ้าสมมติเป็นดีเจสอนบอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ในยุคหนึ่งเขาจะเฮ้ยอายุเท่านี้มีลูกได้มีแฟนได้ยังไงจะไปมีแฟนไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่าไปคิดเรื่องอื่นอายุแค่นี้เอง
0: เออพ่อแม่ยุคเก่าก่อต้องเป็นอย่างนี้นะ
1: คิดแบบนี้พอพูดแบบนี้เท่านั้นแหละลูกจะไม่กล้าเล่า
0: เอาความจริง
1: ลูกต่อไปอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรอ๋อไม่กล้าพูดละโกหกละ
0: เพราะกลัวว่าแม่จะดุ
1: แฟนจะช่วยแฟนเก็บโต๊ะเก็บของไม่กล้าพูดละก็จะบอกว่ามีเวรต้องทำงานเวรที่โรงเรียนก็เลยยังไม่ได้กลับ
0: โอ้จริง
1: ไม่กล้าพูดละ
0: แล้วงี้เราจะต้องถ้าหากว่าในยุคปัจจุบันเราต้องคุยกับลูกแล้วให้ลูกบอกเราทุกอย่างเหรอ
1: ถ้าเกิดสมมติเป็นฉันนะฉันจะพูดว่าอะไรรู้ไหมสมมติถ้าเกิดมีเพื่อนเราจะบอกเนี่ยหนูมีแฟนแล้วหนูช่วยแฟนเก็บโต๊ะตอนเย็นเป็นฉันจะต้องบอกว้ายจริงหรือเปล่าเธอเป็นคนสวยนะลูกแม่สวยขนาดนี้ก็ต้องมีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วแหละไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าคนนั้นนะเขาเป็นใครเขาดีหรือเปล่าชื่ออะไรพาแม่มารู้จักบ้างสิอย่างน้อยๆลูกอย่างกล้าเล่า
0: ไม่จริงเหร
1: อ
0: รถเนาะคือฉันก็ต้องยอมรับอะว่าฉันอะคือพาผู้ชายเข้าบ้านตอนอายุ14แล้วคือแม่ฉันก็แบบว่าโอเคลูกถือว่าผ่าน
1: เด็กฟังอยู่นะ
0: คือเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟเจอป๊อปปี้เลิฟ
1: แต่ก็ถูกแล้วจริงๆพาเข้าบ้านอะถูกต้องพามาให้ผู้ใหญ่รู้จัก
0: เนาะเขาจะได้แบบไม่เป็นกังวลอะ
1: ไม่เป็นกังวลอย่างน้อยๆอะ

0: ย่าไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะอย่าไปบอกคุณครูนะเดี๋ยวจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ทุกเรื่อง
1: คุณผู้ฟังนี่จะบอกว่ารายการเราเนี่ยเด็กกับพ่อแม่นั่งฟังกันอยู่เยอะมากดังนั้นอยากบอกหนูๆ นะโตขึ้นแล้วหนูอยากปิดบังพ่อแม่แล้วก็ต้องบอกพ่อแม่ที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยต้องเปิดใจนะในยุคปัจจุบันเนี่ย
0: คือบางทีเนี่ยเราฟังอ่ะเรารู้ว่าเราทำได้แต่พอเวลาเจอเหตุการณ์จริงอ่ะมันจะไม่เป็นอย่างนี
1: ้ทำไม
0: มันจะวีนก่อน
1: เออจริง พ่อแม่หนีไม่พ้นนะคำว่าวีนอ่ะแต่ทุกอย่างที่ทำก็พอรักนะ
0: ก็พอรัก
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าวิธีการแสดงออกไงพอเวลาเด็กรู้ว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ไปพ่อวีนแน
1: ่ใช่ไหม
0: แม่บ่นช้ำแน่
1: คือการมีลูกการมีลูกผู้หญิงเนี่ยถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะไม่เหมือนลูกผู้ชายเลยนะคือตอนนี้คือฉันเนี่ยรู้เลยว่าแม่ฉันลำบากใจ
0: มากลูกผู้ชายก็น่าห่วง
1: ทำไมอ่ะ
0: ในยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องแค่มีแฟนนะในเรื่องของการคบเพื่อนเรื่องของยาเสพติดเข้ามาในทุกรูปแบบต้องบอกว่าต้องระวังรอบด้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: เออแต่คือแม่ฉันเนี่ยสบายใจอย่างนึงคือเวลาฉันทำอะไรอ่ะแม่ฉันจะปล่อยเลย
0: นี่คุณมะเหมี่ยวคนน่ารักก็บอกว่าถ้าถามลูกตลอดว่าวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้านเพื่อนใจดีด้วยไหมคุยเรื่องทั่วไปที่โรงเรียนหลังๆเนี่ยไม่ต้องถามนะน้องเล่าเองเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะเออนะคุณมะเหมี่ยวเลี้ยงถือว่าเลี้ยงลูกได้งดงามมากพี่อุทัยวันนะครับบุญประเสริฐบอกว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนค่ะฟังทุกอย่างที่ลูกพูดเอออันนี้ก็ดีนะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าบางทีคนไทยเนี่ยพูดเยอะมากกว่าฟัง
1: จริงเหรอ
0: บางทีอ่ะเขาอยากแค่ระบายอยากเล่าบางทีมีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้อยากให้แม่ตัดสินนะไม่ได้อยากให้แม่เป็นคนต้องบอกว่าทำชี้นำ
1: แล้ว
0: เขาแค่อยากเล่าอยากเล่าให้เราฟังเฉย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาแล้วส่วนหนึ่งบางทีเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาอาจจะไม่มีคนฟังไม่ได้มีคนรับฟังปัญหาเขาปัญหาเขากับปัญหาเราเนี่ยอายุต่างกันเนี่ยมีช่องว่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุช่วงหนึ่งลูกอายุช่วงหนึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนปัญหาเขาคือเรื่องใหญ่นะแต่ปัญหาเราก็มองโอ้แค่ทะเลาะกับเพื่อนนั่นเรื่องเล็กแต่ว่า
1: เขาคือเรื่องใหญ่สำหรับเขา
0: คือเรื่องใหญ่สำหรับเขา
1: คุณอรณิตบอกว่าอีกคำถามนะคะถามว่าวันนี้ลูกมีความสุขไหมกลับมา
0: น่ารักดีนะคะ
1: ดีไหมเธอนะคุณการคุณกวางจงบอกว่าเรียนหญิงล้วนมาค่ะยุค90ทอมเต็มโรงเรียนเลยค่ะใครมีแฟนเป็นทอมคือโคตรเท่จริงจริงเหรอเธอ
0: สมัยก่อนจะเป็นทอมนะจะบอกให
1: ้เดี๋ยวก่อนนุ่นฮะ
0: จริง
1: นุ่นเธอมาเปิดเผยกลางรายการอย่างนี้ได้ยังไงเอาจริง
0: มันเป็นยุคนึงก็คือในโรงเรียนแต่ว่ามีแฟนแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟน่ะเข้าใจ
1: ป่ะเอาเธอเป็นจริงๆเหรอเอาเธอพูดดิเธอมีแฟนเป็นผู้หญิงเออก่อนอ่ะ
0: มี
1: อันนี้เปิดคุณผู้ฟัง
0: นี่แหละนี่เขาบอก
1: นั่งส่งเสริม
0: เขาบอกในยุคนึงจริง
1: ๆโรงเรียนเขียนมาใช่ไห
0: ม
1: ฉันจะไม่เอา
0: ป
1: ั
0: จจุบันปัจจุบันนี้ก็มีอยู่
1: ฉันจะไม่ให้ลูกฉันไปเรียนการเลยเธอคบกับผู้หญิงนานไหม
0: มันคือเด็กนะเธอสำหรับฉันนะ
1: ตอนนั้นอยู่มอะไร
0: มอต้นมอต้น
1: เธอเป็นคนไปจีบเขาหรือว่าเขามาจีบเธอ
0: เขามาจีบฉันสิจ๊ะ
1: อ๋อสรุปเธอเป็นหญิงใช่ไหมแล้วอีกคนเป็นทอมเหรอ
0: ฉันเป็นทอมดีมาจีบจ้ะ
1: เดี๋ยวก่อนดีคืออะไรอีกฉันงงเลยนี่ฉันสับสน
0: ก็ทอมก็คือแบบเหมือนตัวแทนผู้ชายดีก็คือตัวแทนผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นทั้งคู่นะ
1: ทอมเป็นตัวแทนผู้ชายดีเป็นตัวแทนผู้หญิงเธอเป็น
0: จะเป็นทอม
1: เธอเป็นตัวแทนเธอเป็นตัวแทนผู้ชายเหรอ
0: ใช
1: ่แล้วคบกันนานไหม
0: นานอยู่เหมือนกันนะ
1: จริงเหรอแล้วโอ้แล้วเนี่ยมันคือความลื่นไหลทางเขาเรียกอะไรเป็นความลื่นไหลทางกายภาพแล้วกันเนาะก็ฉันเนี่ยเมื่อก่อนฉันเนี่ยแต่งหญิงทุกวันฉันก็ไม่น่าเชื่อฉันเหมือนกัน
0: มีแฟนไห
1: มมีแฟนตอนแต่งหญิงไหมเหรอไม่มีใครกล้าเลย
0: ก็ออกแนวน่ากลัวอยู่นะออกแนวน่ากลัว
1: เธอก็ไม่รู
0: ้แต่สมัยก่อนดีเจสองเขาตัวบางสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ย10กว่าปีเนี่ยดีเจสองตัวนิดนึงนะ
1: เธอมา
0: ไม่ได้หุ่นแบบนี้นะ
1: นี่เธอมาแล้วหุ่นแบบนี้มันเป็นยังไงดีเจนุ่น
0: หุ่นแบบนี้ก็ล่ำบึกไง
1: เออ
0: แต่สมัยก่อนเขาเอวบางร่างน้อยเธอโชว์ภาพสมัยสาวๆส
1: ินี่ถ้าเธอไม่บอกฉันเนี่ยฉันไม่รู้เลยนะ
0: จำรูปตัวเองไม่ได
1: ้ไม่ใช่เธออะจริงเหรอเธอเคยคบกับผู้หญิงด้วยกันงั้นเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมีความสุขไหม
0: มีความสุขคือมันเป็นช่วงหนึ่งมันเป็นเหมือนแบบเป็นในยุคที่เป็นเด็กเนี่ย

0: เธอข้อความนี้ดีมากเลยอ่ะคุณนัทวรินทร์เขาบอกว่าไง
1: ส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันก่อนลงจะบอกลูกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะลูก
0: โอ้โห
1: น่ารัก
0: พี่อันนี้ผมขอเก็บไว้เลยอ่ะ
1: ฉันอยากให้แม่ฉันพูดแบบนี้มากเลย
0: แม่ฉันพูดว่าไงรู้ไหมเวลาฉันไปโรงเรียนอ่ะเขาจะไปส่งฉันมึงจะทะเลได้ไหนยังกลับบ้านให้มันเร็วๆหน่อยโรงเรียนเลิกให้กลับบ้านทะเลได้ไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะสังขวานอย่างเงี้ยแม่ฉันพูดอย่างเงี้ยเธอฉันทุกวันเลยฉันรู้สึกมีกำลังใจ
1: ต้องออกไป
0: วันไหนที่แม่ฉันไม่ว่าฉันอ่ะฉันน่าจะทำงานไปโรงเรียนไม่ได้อ่ะฉันต้องวิ่งเข้าโรงเรียนก็ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยนะ
1: วิ่งบอกว่าถึงช่วงพี่ป๋อหรือยังคะพี่ป๋อมาทุกวันจันทร์ค่ะ
0: มาทุกวันจันทร์ค่ะหมดแล้วค่ะจะไปวันจันทร์อย่างเดียวเอาวันนี้ได้ฟังเรื่องลูกก็แบบแฮปปี้เนาะเธอจริงๆนะคุณผู้ฟังมันทำให้รู้สึกว่าโลกใบนี้มันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเราจะเอามายึดถือในชีวิตของตัวเองในสมัยก่อนนะมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังยุคนี้มันรวดเร็วด้วยการสื่อสารยุคนี้รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีมันมีอะไรเข้ามาเยอะมากยิ่งถ้าหาว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นพ่อแม่ยุคหัวโบราณลูกเตลิดนะ
1: ลูกจะรู้สึกว่าไม่มีที่ปรึกษาไม่อยากฟังไม่อยากคุยแล้วก็ต่อไปเขาจะไม่ปรึกษาเราอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหันหน้าเข้ามาคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันตอนนี้ยังทันหลายๆบ้านเนี่ยที่เป็นแบบแม่ดีเจสอนอ่ะนี่ยังดีเจสอนอ่ะโตมาได้ดิบได้ดีขนาดนี้ดูต้องใช้วิธีนี้
0: อย่าง
1: น
0: ี้ได้ดิบได้ดีเลยหรอ
1: ได้ดิบได้ดี
0: คือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้จะชี้นำนะว่าพ่อแม่จะต้องแบบนั้นแบบนี้แต่คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอ่ะลองเอากลับไปคิดดูนะนุ่นเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะในชีวิตเนี่ยมันบางคนอาจจะสอนด้วยไม้เรียวก็อาจจะดีก็ได้เพราะบางคนก็ยังถือยึดคตินี้อยู่อะ
1: แต่ในเรื่องของความรุนแรงนะตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดความรุนแรงใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของการตัดสินอย่างยิ่งเด็กเล็กเนี่ยตีมากๆพอเวลาเขาเข้าโรงเรียนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราตีเราทำเพราะรักเขาจะไปทำแบบนี้กับเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวไปตีคนอื่นทำเสียงเหมือนเราเลยเวลาฉันดุลูกนะเนี่ยพอตอนนี้เวลาลูกโมโหลูกทำเสียงเหมือนฉันเลยฉันตกใจเลยอ่ะ
0: ฉันจะเล่า
1: จำมาก
0: ฉันจะเล่าครอบครัวฉันให้ฟังขออนุญาตเอามาเปิดเผยเลยคุณผู้ฟังดีเจสอนเอาครอบครัวดีเจสอนมาเปิดเผยเลยฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งน้องสาวฉันเรียนจบไปทำงานเรียบร้อยนะแล้วนางก็แบบว่าเป็นสายฝอวะฝรั่งแบบเป็นแฟนนั้นทิ้งคนนี้ทิ้งอะไรเงี้ยเชื่อไหมพ่อฉันทายไหนเอามาไหว้ผีนะ เดี๋ยวผีกินกระบาลเอามาไหว้ผีทำมาพิธีให้เรียบร้อยคือฉันก็ตกใจไงคือถ้าเป็นฉันเนี่ยคือไหว้ประมาณ20รอบค่ะ เป็น20นับไม่ถ้วนอ่ะ
1: มีผู้หญิงกี่คนมีผู้หญิง2คน
0: นะ
1: พี่สาวกับน้องใช่ไหม
0: ฉันมีพี่สาวก็มีน้องสาวคือคนในยุคโบราณอ่ะ
1: 3สาวเลยเหรอ
0: ใช่แต่สามพ่อพับเกิลแย่งกันแบบรองเท้าแก้วนะ คือฉันอยากจะรู้ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยคือในยุคโบราณเนี่ยถ้าหากผู้หญิงเนี่ยไปแบบไปจับไม้จับมือไปเจอกับผู้ชายไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่จนแบบว่าไปนอนค้างคืนอ้าว
1: ผิดผี
0: ค่ะต้องมาไหว้ผีถ้าในยุคปัจจุบันนะไหว้ผีประมาณเกือบ500รอบแล้วค่ะ
1: 500ตน
0: 500ตนนับไม่ถ้วนแล้วในปัจจุบันเนี้ยถามว่าคนในยุคปัจจุบันแทบไม่แต่งงานกันเลยเธอบางคนก็อยู่กินกันแบบไม่แต่งงานกันก็มีนะ
1: บางคนก็อยู่กันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอยากมีลูกนะนี่เราพูดถึงเรื่องการมีลูกสำหรับคนที่มีลูกแล้วแต่ก็มีอีกหลายครอบครัวที่คิดว่าอยู่กันแบบนี้แหละไม่มีลูกมีความสุขกว่าจริงๆแล้วมีเยอะด้วยนะ
0: มีเยอะ
1: แล้วก็มีหลายครอบครัวแล้วถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่แต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วบางคนไม่แต่งด้วยซ้ำ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผูกข้อไม้ข้อมือหรือว่าแค่ยอมรับกันทางสังคมก็อยู่กันอย่างมีความสุขบางคนไม่ได้แต่งงานแต่มีลูกก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคืออยู่ในสังคมที่มันหลากหลายจริง
0: ๆ
1: การที่แบบบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแต่ไม่อยากมีลูกคนที่ตัดสินนะไม่ใช่คนที่คบกันแต่งงานกันนะคนอื่นตัดสินแทนคนข้างบ้าน
0: จริงเหรอป้าข้างบ้าน
1: แต่งงานทำไมไม่มีลูกล่ะมีสักหน่อยสิสักคนนึงเนี่ยหรือว่าเรามีลูกหนึ่งคนเนี่ยมีลูกเพิ่มสิมีอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนมีอีกหนึ่งคนเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะมากไหนจะเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของเวลาที่จะหายไปเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มโอ้สี่ปะทะมากหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะแต่งงานแต่ว่าไม่มีลูก อยู่กันสองคนดีกว่า
0: คือการ
1: ความสุขกว่า
0: ฉันก็เมื่อก่อนฉันรับงานพิธีกรในพิธีนะงานแต่งงานอ่ะฉันก็ถามว่าแต่งงานเพราะอะไรอ่ะเพื่อให้แม่สบายใจ
1: หลายๆครอบครัวเลยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินแต่ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาแต่งงาน เพื่อจะให้เป็นหน้าเป็นตาให้กับฝั่งเจ้าสาวเพื่อจะให้เป็นเกียรติอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าเป็นการให้เกียรติคู่ครอ
0: ง
1: เป็นการแต่งงานเพื่อให้สังคมรับรู้สังคมรับรู้ว่าเราแต่งงานนะสองคนทุกคนรับรู้พร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของทางสังคมจริงๆบางคนเนี่ยมีเงินเยอะมีหน้าที่การงานที่ดีก็จะจัดงานใหญ่แต่บางคนเนี่ยก็แค่ผูกข้อไม้ข้อมือจริงๆแล้วก็เหมือนกันสำหรับฉันนะ
0: เธอจะบอกว่าการแต่งงานในยุคปัจจุบันนี้คือการแต่งงานตอบแทนสังคม
1: ก็ไม่ได้เรียกว่าตอบแทนสังคมนะแต่ว่าบางคนเนี่ยแต่งงานบางคนก็เพื่อหวังเอาซอง
0: อุ๊ย
1: เรื่องจริงเลย
0: ฉันจัด3ที่เลยนะ
1: เราเนี่ยช่ำเลยนะ
0: วางจองช่ำเลย คือต้องบอกว่ายังไงอะเวลาฉันไปเป็นนะโอ้พี่หนูไม่ได้อยากแต่งเลยงานอะหนูอยากอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสบายๆแค่ไหนแต่พ่อแม่หนูว่าไม่ยอมยังไงเขาก็จัดให้แต่งอย่างเงี้ย
1: บางคนเนี่ยฉันเคยเห็นครอบครัวหลายครอบครัวเลยนะลูกไม่ได้มีเงินแต่คนที่อยากให้จัดคือคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ้ากี้เจ้าการนะต้องจัดที่นี่เอาแบบนี
0: ้
1: ต้องไปหอประชุมตรงนี้เนี่ย
0: พระมา6โมง
1: เพื่อนแม่เพื่อน
0: พ่ออ
1: ืมจริงๆแล้วจัดเพื่อใครจัดเพื่ออย่างที่เธอบอกอ่ะเหมือนเป็นเพื่อการตอบแทนสังคมหรือเปล่า
0: เออ
1: จริงๆเอาที่สบายๆเอาที่สบายใจไม่ต้องจัดหรูเอาแค่เพื่อนสนิทญาติสนิทจริงๆบางคนคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วนะ
0: ฉันเคยไปงานนึงเจ้าสาวหงายหลังตึงเลยอ่ะคือหงายหลังนี่หงายหลังจริงนะเธอคือเป็นลมตื่นตั้งแต่ 3:00 มาแต่งหน้าค่ะ
1: เหนื่อยไง
0: พระสวด 6:30 พระมาเช้าเลยค่ะแล้วก็ที่ฉันแฮปปี้นะคือฉันมาเป็นพิธีกรอยู่ตรงในกรุงเทพเนี่ยในกรุงเทพนี่แหละให้พระสวด 3:00 เย็นเออสบายใจเหมือนกันนะ ในยุค ปัจจุบันคือพ่อแม่ในยุคเก่าก็จะมองเอ้ยพระต้องสวดตอนเช้าเนาะถวายพระตาหารเช้าด้วยเนาะอะไรเงี้ยบางที่สวดเที่ยงต่ออย่างเงี้ยแต่คุณผู้ฟังในกรุงเทพในยุคปัจจุบันนะพระสวดตอนเย็นค่ะโอ้ฉันลดเหมือนกันถวายแค่น้ำตาลนะเฉย
1: เอาที่สบายใจ
0: เออพระสวดตอนเย็นแม่อยากให้มีพระใช่ไหมอ่ะฉันจัดให้
1: นิมนต์มายังอุตส่าห์มาให้นะ
0: เออพระมาเธอมาสวดเย็นมาสวดเย็นพอเย็นเสร็จก็เหมือนแห่ขันหมูขันหมากในโรงแรมธรรมดาทั่วไปแล้วก็เลี้ยงเลยเอออันนี้ถือว่าเลิศเหมือนกันนะในยุคปัจจุบันถามว่าแล้วทำไมถึงมีพระเอาพระทำไมอ่ะแม่บอกต้องมีพระค่ะเพื่อความเป็นมงคล
1: โอ้ของตอนฉันแต่งงานดีกว่าบ้านฉันฝั่งไทยเป็นพุทธต้องมีพระไม่ได้ต้องรดน้ำสังต้องมีพระฝั่งบ้านแฟนเป็นคนจีนมีเชื้อสายจีนไม่ต้องแต่งงานแบบจีนสีแดงเท่านั้น ต้องมีลอดประตูแบบจีน
0: เออแล้วทำไงอ่ะ
1: ก็ใส่มันเป็นอะไรจะ3ชุด
0: จริงเหร
1: อชุดไทยก่อนแล้วมาตอนชุดจีนจ้ะ
0: แล้วเธอหมดไปกี่แสน
1: จำไม่ได้อะแต่ไม่ได้จัดแพงหรอก
0: สองแสน
1: ณตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยจำกัดคนด้วย
0: สองแสนถึงไหม
1: ถึง
0: สามแสน
1: จัดจองที
0: ่สามแสนถึงไหม
1: ถึงสามจัดจองที
0: ่4 ถึง 4 แสนถึงไหมเราเกือบ
1: ต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยยีบีคือเอามารวมอะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าหลายแสนอยู่เหมือนกัน
0: แล้วซองกลับมา
1: ไม่ถึงซองกลับมาไม่ถึงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยแต่ว่าฉันเลือกของอ่ะเลือกของดีคือจะมีเขาเรียกว่ามีพิธียกน้ำชาอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ว่าเราเลือกของว่าเอาของฉันเลือกของดีทุกอย่างของแบบของที่แบบสามารถจะเอาไปใช้ได้ของชำร่วยก็ขึ้นอยู่กับของชำร่วยฉันก็เลือกของดีอะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนอาหารตอนที่ฉันจัดอ่ะไม่ได้เป็นอาหารบุฟเฟ่เลยต้องเป็นอาหารเซต
0: จริงเหรอ
1: ใช่ต้องเป็นกล่องกล่องใครกล่องมัน
0: โอ้เหมือนกันเลยตอนที่ฉันแต่งงานกับหนุ่มอินเดียน่ะตอนนั้นฉันมีแต่งงานกับหนุ่มอินเดียไงฉันจ้างพิธีกรเลยฉันบอกว่าในระหว่างเข้างานทุก10 นาทีก็ให้พูดทิ้งบอกว่าใครที่จะกินอะไรก็ให้ดูกำลังในการใส่ซองด้วยนะคะให้พูดอย่างนี้เลย ให้พูดอย่างเงี้ยทุก10นาทีใครจะกินอะไรก็ให้ดูด้วยค่ะว่าใส่ซองมาเท่าไหร่ค่ะ
1: ใส่เป็นซองใส
0: แล้วฉันจัดแบบบ็อกเซตผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาว
1: ถ้าเกิดใส่ซองเยอะเพิ่มอีกกล่องได้ไหม
0: ใส่ซองเยอะเหรอเออก็ได้อนุญาตใส่ก็ได้อนุญาต
1: ไม่อิ่มขออีกกล่องแล้วกัน
0: นะเอ้า นะครับเพิ่งดูไลฟ์สดครั้งแรกดีเจนุ่นน่ารักมากๆค่ะคุณเคลูกปอ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จัดรายการกันอยู่2คนนะคะ มาชมอยู่คนเดียวฉันจะจัดการคุณชนิการบอกว่าตอนนี้คุณชนิการตอนเรียนอยู่ที่บางละมุงตอนอายุ14อ่านเรียนเก่งแต่ชลบุรีจังหวัดแลนด์มาร์คที่สุดดีค่ะนางไปเรียบเรียงคำพูดใหม่นะแล้วค่อยว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: เขาอยากบอกหรือเปล่าว่าเขาอยู่โรงเรียนอะไรนะ
0: จริงเหรอ
1: บางละมุงใช่ไหม
0: เออนะคุณพิมเนี่ยคุณพิมพ์บุญญาบอกว่ามีลูกชาย4เรียนมัธยมรับส่งเองทุกวันเลยลูกมีแฟนทุกวันนี้คุยกับแฟนลูกได้ปรึกษาเรื่องความสวยความงามและการเรียนได้ค่ะ
1: เนี่ยอย่างคุณรุ่งซินีเขาก็บอกว่าแฟนลูกก็คือแฟนเราอีกคนค่ะคุณกิ๊กก็บอกคบกันเนี่ยก็ถามนะว่าแต่งเมื่อไหร่แต่งแล้วถามว่ามีลูกเมื่อไหร่อันนี้คือเรื่องจริงนะ
0: ดีเจสอนแต่งงานหรือยังคะรอบที่4แล้วค่ะ
1: รอบที่4รอบที่5แล้วจ้ะ
0: คือต้องบอกว่าเราแต่งไปเรื่อยจนกว่าจะจบให้หยุดจบ
1: แต่งเอาซอง
0: นี่กี่โมงแล้วเธอ 7:47 แล้ว
1: 47
0: เราได้ข่าวยัง
1: เราจะไม่คุยกับทางบ้านหร
0: อวันนี้สายหน้าไมค์รับไปเลยเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เราได้ข่าวแล้วใช่ไหม
1: จริงๆแล้วเราที่สิ่งที่เราเล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลลูกเรื่องการใช้คำพูดเนี่ยจริงๆเราก
0: ็เป็นประโยชน์ใช่ไหม
1: เป็นประโยชน์
0: แต่ทำไมรายการเราไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยอ่ะฉันโกรธมากเลยนะ
1: เพราะชอบเล่านอกไปเรื่องดัมเบลเยอร์บ้างแหละ เรื่องถือป้ายบ้างแหละ
0: เธอก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะกรุ๊ปฟังนี่เจสอนบอกเลยนะมีหน่วยงานนึงอ่ะส่งเรื่องมาหารายการเราบอกว่าให้รายการเราอ่ะส่งรายการเข้าประกวดเป็นรายการมีคุณธรรมรายการคุณธรรมเธอพอฉันส่งไปถูกตีตกค่ะบอกว่าตอนช่วงแรกเชื้อช่วงกลางๆอ่ะดีพูดเรื่องคุณธรรมได้ดีแต่ช่วงแรกหาอะไรไม่ได้เลยเขาบอกเอ้าจะให้มามีคุณธรรมทั้งรายการได้ยังไงอะคะดีเจสอนวีนกลับไปเลยแล้วบอกว่าต่อไปนี้รายการเนวิธามประกาศเลยนะจะไม่ส่งเข้าประกวดแต่ถ้าอยากจะให้มาเลยอยากจะให้มาแต่ไม่ส่งเดโมขึ้นแล้ว
1: ถามว่าใครง้อไม่มีใครง้อ
0: คือเวลาประกวดอ่ะเวลาให้ประกวดอ่ะต้องส่งเดโมกลับไปอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะแล้วคือเดโมเขาฟังช่วงแรกไงพอช่วงแรกเขาบอกโอ้ยสองคนนี้มันคุยอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องหาเนื้อข่าวไม่เจออย่างเงี้ย
1: คุณโลดก็บอกว่าข่าวฉ่ำนะครับวันนี
0: ้เอาจริงวันนี้ได้นะนุ่นนี่ถือว่าได้เนาะวันนี้ถือว่าเป็นได้นะ
1: คุณพอพานสนะแอลเขาบอกว่าเราเป็นรายการข่าวอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: ใช่กินขาดค่ะ
1: โนสนโนแคปไป
0: เออนะก็แจ้งไปถึงผู้ที่จะมอบรางวัลให้กับเราก็มอบเลย
1: ใคร
0: เจอ
1: แจ้งไปก่อนใช่ไหม
0: ฉันตกใจมากเลยฉันเล่าเธอฟังได้ไหมรายการคุณธรรมอ่ะฉันก็ส่งไปทุกอย่างเลยนะพอเขาจะมีให้เวลาเราส่งไปแล้วเขาจะคัดเลือก3ดับเนาะ1 2 3
1: กรรมการคงคิดนะก็กล้าส่งมาอีกเน
0: า
1: ะ
0: ก็นางให้ส่งฉันก็เลยส่งไปพอเขาประกาศมาจะมี3คนนะพอฉันเปิดดูอ่ะฉันต้องได้แน่นอนเลยเพราะว่าเขาจะให้ฉันให้รายการเราถึงเวลาไม่มีชื่อเราเลยฉันโทรไปวีน
1: อยากให้อยู่เป็น1รายการที่ส่งเข้าไง
0: จริงเหรอแล้วคือทำถือว่าทำร้ายจิตใจมากเลยนะ ทำร้ายจิตใจมากเลยฉันต้องไปหาเดโมที่ดีที่สุดอ่ะ
1: เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาถึงบอกว่าเวลาเราคาดหวังเนี่ยอยากคาดหวังเยอะ
0: จริง
1: เพราะว่าถ้าเวลาผิดหวังเนี่ยมันจะเจ็บ
0: แต่ไม่เป็นห่วงหรอกการผิดหวังของฉันคือการได้ด่าก่อน ฉันด่าคณะกรรมการทั้งหมดทั้งชุดเลยแล้วก็เขาบอกว่าโอเคน้องเดี๋ยวปีหน้าส่งใหม่นะ
1: คุณสร้างชื่อเสียงให้คุณพ่อหน่อยเขาบอกว่าเป็นรายการที่ความรู้มากมายแต่ความหมายไม่มีชอบมากครับ
0: อะไรนะก็ว่าไงนะ
1: โดนทุบนะ
0: ความรู้มากมาย
1: แต่ความหมายไม่มี
0: บล็อกเลยเธอบล็อกไปเลยชื่ออะไรเนี่ย
1: สร้างชื่อให้คุณพ่อหน่อย จะโดน
0: คือรายการมากเอ้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังครับนี่หนึ่งสายหน้าไมค์นี้รับไปเลยนะครับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะ
0: เพียงแค่กดมาที่เบอร
1: ์024757675ค่ะ
0: แต่ต้องเปิดไมค์เปิดกล้องให้ได้นะ024757675
1: โทรมาเลย

แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: แห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: เจ็ดนาฬิกา52นาทีกลับมาพบกันกับเนวิทามเมืองดีประเทศไทยยามเช้าท่านที่2นะครับขอบคุณไปด้วยนะครับเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1ค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวในระหว่างที่รอสายหน้าไม้เอามาแล้วเธอไม่ต้องรอแล้วเธอดุนแล้วว่าสายหน้าไม้นี่เป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: เป็นผู้สาวแน่นอน
1: ทำไมถึงเธอรู้อ่ะ
2: เพราะฉันได้ยินแล้ว
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สายหน้าไม้ของเราเป็นสายหน้าไม้ที่เราต้องยกย่องเขานะ
2: เขาไม่กล้าเปิดกล้องเลยกลัวเธอวิจารณ์ก่อน
1: ไม่คือเขาเคยได้รับรางวัลเป็นดามิเยอร์แบบฉันเลยฉันถามไงว่าได้รับรางวัลดามิเยอร์ไหมนางบอกว่านางได้
2: เพราะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้นี่คือเธอไม่ให้คุย
1: ไม่จะไม่ให้คุย
2: ไม่เปิดสายหน้าไม้
1: ฉันปิดสายหน้าไม้ไปเลยแต่รอบนี้สายหน้าไม้ของเราเป็นดามิเยอร์เก่าเอาเธอเปิดกล้องด้วยค่ะจะได้คุยกันหน่อยนะจะได้เปิดกล้องเปิดหน้าให้เขาได้เห็นกันว่าดามิเยอร์สาวอย่างแท้จริงเนี่ยคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหน
2: น
1: ิ
2: ดนึงขอเติมปากนิดนึงค่ะ
1: อ้าวในระหว่างที่รอนะครับดีเจนุ่นไปดูกันหน่อยเขาบอกเรื่องการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาหลายคนก็บอกว่าม
1: าแล้วเธอ
2: เนี่ยเรามันเป็นซะอย่างเงี้ย
1: เธอดูสายหน้าไม้ดิเอาสายหน้าไม้เดี๋ยวให้ดูพื้นที่แป๊บนึงอุ้ยสวยไหม
2: สวยก็เป็นดามิเยอร์ไง
1: โอ้ยเธอหน้าตาเธอน่ะเหมือนลุลาเลยอ่ะ
2: ฉันว่าน่ารักกว่า
1: โอ้ยจริงเหรอ
2: เออฉันว่าเหมือนแอเรียล
1: แอเรียลคืออะไร
2: นางเงือกน้อย
1: จริงเหรอ
2: เขาผมสีแดงแบบนี้แหละ
1: โอ้นางน่ารักนะอ่ะแต่นางบอกว่านางมีลูกแล้วนะ
2: จริงเหรอ
1: แต่เหมือนนางส่งลูกไปแล้วอะ
2: จริงเหรอไม่คุยกับนางเลย
1: เอาไปต้อนรับเธอหน่อยสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวก่อนแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เป็นปลาค่ะชื่อปลาค่ะปลาแม่ค้าน้ำตลาดเสรีสาย5ค่ะ
2: ปลาแม่ค้าน้ำอะไรนะคะ
1: อะไรนะ
2: ตลาด
3: แม่ค้าน้ำตลาดเสรีสาย5
1: อ๋อเธอเป็นแม่ค้าเหรอ
2: โอ้แม่ค้าน้ำต้องสวยซะขนาดนี้เหรออ
1: ุ้ยตลาดเสรีเหรอ
3: สาย5ค่ะ
1: อยู่แถวไหนอ่ะ
2: ตลาดนครปฐมสาย5นครปฐมใคร
1: ไปได้ป่ะ
2: ผ่านไปไปอุดหนุนได้นะคะแม่น้ำแม่ค้าน้ำสวยแซ่บขนาดนี
1: ้เออเธอต้องเดี๋ยวก่อนนะแม่ค้าน้ำต้องแซ่บขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะต้องแซ่บขนาดนี้
2: ธรรมดาผู้ค้าจะได้เผ็ดจะได้ซื้อน้ำเพิ่มไงคะ
1: เธอขายน้ำอะไรน้ำปั่นหรือน้ำอะไร
3: ขายทุกน้ำเลยค่ะ
1: เหรออ่าสมมติว่าจะเป็นลูกค้านะแล้วเป็นลูกค้า
3: ค่ะ
1: ขอสตรอเบอรี
3: ่ก่อน
1: อะไรนะ
3: ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: อาจจะว่าเธอเป็นผู้หญิงจริงเป็นผู้หญิงอ่ะ
2: สวัสดีค่ะขอซื้อน้ำหน่อยค่ะ
3: อ
2: ะ
3: แป๊บเลยค่ะ
2: น้ำส้มมีไหมคะ
3: มีค่ะ
2: เขาเบี่ยงฉันตลอดเลยเธอ
1: คือลูกตานางหน้าจับมา
2: ผู้ชายไปซื้อหน่อยสิ
1: สมมติจำเป็นชายแท้นะ
2: ส่งสามีไปซื้อนะคะ
1: ว่าจะเป็นชายแท้
2: ชายแท้หรือเป็นสันนิบาตเ
1: ดี๋ยวก่อนไม่ได้เป็นชายแท้นะ
2: เธอเป็นชายแท้พอไม่ต้องสันนิบาตด้วยต้องชักกระตุก
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะลำน้ำเลยดีค่ะ
1: ขอน้ำที่กินแล้วยิ่งใจ
2: เดี๋ยวขออนุญาตพาสามีไปรักษาก่อนนะคะ
1: คือเจอขายดีไหม
3: ขายได้ค่ะ
1: ขายดีกับขายได้มันต่างกันนะขายได้ก็คือพอเลี้ยง
3: ใช่ค่ะถ้าขายดีเดี๋ยวสรรพากรเข้าค่ะ
1: ว่าไก่ด
2: ับเบรกไว้ก่อนนะ
1: เออจะลดน้องจะเปิดเห็นเธอบอกว่าเธอมีลูกฟังมาด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมีแต่ว่าตอนนี้ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้ยคุณปาคุณปาสวยแซ่บขนาดนี้คุณปามีลูกแล้วคุณปาลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: ลูก4คนค่ะ
2: 4คน
1: เดี๋ยวก่อนเธอมีลูก4คนเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: แต่นางยังเป๊ะอยู่เลยนะ
2: ยังหุ่นดียังหน้าสวยเป๊ะขนาดนี
1: ้
2: สุดยอดจริงๆคุณแม่สุดยอดจริง
1: ลูกคนโตอายุเท่าไหร่อ่ะลูกคนโต
3: ลูกคนโตอายุ15ค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยแล้วคนเล็กอ่ะ
3: คนเล็ก7ขวบค่ะ
1: โอ้โห
2: แต่ว่าคุณแม่ยังแบบหุ่นเป๊ะ
1: นางยังไม่ถึงเลข4หรอกดูทรงแล้วเนี่ย
3: 35เอง
2: 35
1: โอ้โห
2: มีลูก4คนแล้ว
3: ทำงาน
1: เอ้าเธอฟังรายการฉันมานานหรือยัง
3: นานมาก
1: เออเป็นยังไงบ้างเธอเป็นยังไงบ้าง
3: เน้นรับรู้ค่ะ
1: แล้วลูกฟังได้ไหมลูกเธอฟังได้ปะฟังได้ไหม
3: ลูกก็บางครั้งก็บอกว่าแม่เขาตลกไปปะเขาตลกไปปะ
1: เฮ้ยเธอเราขอนิดนึงลูกเคยมาปรึกษาเรื่องการลงการเรียนอย่างเงี้ยเธอให้คำปรึกษาลูกเธอเลี้ยงลูกสไตล์ไหนฉันอยากรู้หน่อยในฐานะที่เธออายุ35อย่างเงี้ยแล้วมีลูก4คนน่ะเธอให้
3: มีลูก4คนก็ตอนนี้คือตอนนี้ป่ามีลูกที่จะต้องรับผิดชอบก็คือแบบอยู่ด้วยกันแหละ1คนแล้วก็แยกกันอยู่กับพ่อเขาอีก3คนก็คือว่าตอนนี้ก็คือลูกอายุ15แต่ว่าก็คือถามว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องเรียนมั้ยเราบอกว่าเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าหน้าที่ของคุณตอนนี้หน้าที่ของคุณคือเรียนตื่นเช้าไปเรียนไม่งองแงหนูโอเคเราหน้าที่หาเงินแต่เราหาเงินซัพพอร์ตทุกอย่างเองมีปัญหาคุยได้ทุกเรื่องใช่มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องเกรดหรือว่าเราไม่ได้กดดันว่าจะต้องที่1ถึง10นะไม่ได้กดดันเอาที่หนูสบายใจเลยเรียนแม่ไม่ว่าแต่ห้ามตกแค่นั้นพอ
1: โอเค
3: ให้ข้ามเส้นให้ข้ามเส้นก็ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งใช่ไหมเราก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเราก็คือแบบคนเรียนเก่งก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทักษะการใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราอยากให้เป็นพวก
2: บางคนหลายคนเรียนเก่งแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้จริง
1: ๆ
2: บางคนเรียนเก่งเกรดเฉลี่ยดีแต่ว่าสู้คนที่เกรดเฉลี่ยแบบเนี่ยคาบเส้นจะคาบแหลไม่คาบแหลบางคนเนี่ย
1: เวลาเราใกล้จะหมดอีกแล้วบอกสโลแกนหน่อยเส้นมีหน่อยพร้อมเลยนะ3 2 1มา
3: อะไรนะ
1: สโลเส้นมีอบแห้งไวใบแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งเร็ว
3: เส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับหนึ่ง
1: โอเคลาไปก่อนพร้อมกันหมดเลย3คนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เธอเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์กลับมาด้วยนะ
2: ที่อยู่มานะคะ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนายโดมจันทสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมบริเวณเกาะแหวนเกาะเชือกตั้งแต่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569บริเวณเกาะมุกเกาะกระดานตั้งแต่1สิงหาคม2569ถึง30สิงหาคม2569และบริเวณถ้ำมรกตตั้งแต่1ถึง30กันยายน2569ทั้งนี้การปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นและกิจกรรมทางน้ำบริเวณแนวปะการังด้านหน้าเกาะกระดานเป็นการชั่วคราวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวจะคลี่คลายลงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์075203308และ075829967หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือสำนักงาน080-572-2583ในวันและเวลาราชการ
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ภาษาไทย
9: ตอนอนุรักษ
10: ์พี่แกงเมื่อวานนี้ก้อยไปทัศนศึกษามาคุณครูพาไปวัดวัดหนึ่งเก่ามากเลยคุณครูบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแน
11: ่คุ้นเก่าหน้าดูเลยนะแล้วไม่ผุผุพังๆไปหมดแล้วเหรอ
10: ไม่หรอกเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีเชียวล่ะอนุรักษ์คำนี้ฟังเพราะดีนะแล้วมันแปลว่าอะไรหรออ
11: นุรักษ์ก็คือรักษาไว้ให้คงเดิมวัดที่พี่ก้อยไปมานี้เขาคงต้องรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ถึงได้มีสภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไง
10: อย่างน้ำในคลองใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคงไม่มีใครอนุรักษ์ละสิถึงได้ดำปี๋อย่างนี้
11: ก็นั่นน่ะสิไม่ช่วยการอนุรักษ์น้ำถึงได้เสียไงอนุรักษ์คือการรักษาไว้ให้คงเดิมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณค่าเราจึงควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่ดีตลอดไป
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044 353 452หรือ

0: พยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: แบบนี้ค่ะแนะนำทีมงานของเรากันก่อนนะคะควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลน้องตาสุภัตราโคตรสวรรค์นะคะแล้วก็ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การธีราลิขิตค่ะ023839003 023839004เบอร์นี้จดเอาไว้ให้ดีนะคะวันนี้ก็จะได้โทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันค่ะกับวิทยากรของเราค่ะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะคะเดือนสิงหาคมยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่ก่อนอื่นอยากให้วิทยากรช่วยเล่าภาพรวมสภาพอากาศของวันนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยค่ะว่าภาพรวมของอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง
2: ครับโดยภาพรวมมีฝนค่อนข้างจะมากนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานมาวันนี้นะครับเราจะเห็นแนวร่องมรสุมพาดอยู่บริเวณประเทศเมียนมาขอบบนของภาคเหนือครับประเทศลาวนะแล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับในขณะที่วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับมีกำลังเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวคลื่นลมเองก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับทะเลอันดามันตอนบนนะครับคลื่นในวันนี้ครับขึ้นเป็น 2-3 เมตรนะครับก็คือแถบระนองพังงาภูเก็ตนะครับถ้าเป็นเรือลำเล็กๆก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับนอกจากคลื่นก็มีลมด้วยนะครับส่วนในภาคเหนือกับภาคเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองที่กระจายตัวค่อนข้างมากนะครับมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับอาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักที่ปนเข้ามาบ้างนะครับภาคเหนือก็มีตกหนักได้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนอกจากตกหนักแล้วก็อาจจะมีตกหนักมากได้ในบางจุดนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนๆนะครับของภาคนะครับก็ถ้าเป็นภาคกลางนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกลางๆนะครับประมาณสัก 60% นะครับตกหนักก็เป็นส่วนน้อยนะครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าหนักบางจุดมันก็มีได้อยู่แล้วแหละนะครับถ้าเป็นภาคตะวันออกก็ยังเน้นแนวภูเขาอยู่นะครับอย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับก็จะมีฝนได้มากกว่าบริเวณอื่นนะครับตรงนี้คือภาพรวมของวันนี้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับมันจะคงอยู่กับเราไปยาวๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
1: ทั้งสัปดาห์เลย
2: เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับตัวมรสุมเองก็จะมีกำลังแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วแถมในช่วงประมาณวันที่ 6-7 นะครับกำลังก็จะแรงขึ้นอีกนะครับทำให้คลื่นลมในช่วงดังกล่าวจะแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวนะครับในส่วนของร่องมรสุมครับร่องมรสุมก็จะอยู่วนเวียนกับเราอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะอยู่แถวเมียนมาแถวภาคเหนือตอนบนประเทศลาวเวียดนามนะครับบางวันอาจจะติดขอบภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร่องมรสุมจะแช่อยู่กับเรายาวๆนะครับดังนั้นฝนในพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้านะครับเช่นเกษตรกรบางชนิดเนาะนะครับอาจจะไม่ต้องการฝนมากเท่าไหร่ไม่ต้องการแบบติดต่อกันเยอะๆนะครับคนที่เดินทางนะครับคนที่ค้าขาย
1: ค
2: ่ะค้าขายนี่กระทบมากจริงๆ
1: นะครับใช่ตอนเย็นเป็นตลาดนัดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ผมไปแล้วแหละว่าก็บางทีก็สงสารเขาเนาะนะครับ
1: จริงค่ะจริง
2: นะครับแต่ว่าในของกรุงเทพเองนะครับในกรุงเทพเนี่ยฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะครับจะมีหนักได้ในบางช่วงวันเนา
1: ะ
2: แต่ว่ามันไม่ได้หนักทุกวันนะครับกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยวันนี้ก็ฝนโดยภาพรวมอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับ

0: แต่ว่าอาจารย์เน้นในเรื่องของคลื่นลมครับที่ต้องระวังแหละครับ
1: เมื่อกี้คุณหนึ่งพูดถึงภาคใต้ขอเข้ามาในเรื่องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ที่เพิ่งมีประกาศไปเนาะเมื่อช่วงตีห้าค่ะเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้นะคะฉบับที่1ค่ะรายละเอียดของประกาศนี้บอกว่ายังไงบ้างคะคุณหนึ่ง
0: แต่เดี๋ยวผมจะขอเกริ่นก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าที่ได้กล่าวไปนะครับว่าวันนี้เองตัวคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยสูง 2-3 เมตรแล้วนะครับห้ามเรือแล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในเนื้อหาของตัวประกาศครับก็จะเป็นในช่วงวันที่ 6-9 นะครับอาจจะ 6-10 ก็ได้นะถ้าข้อมูลชัดเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ6ถึง9เนี่ยตัวคลื่นลมเนี่ยมีกำลังแรงนะครับจากที่ว่า 2-3 เมตรฝั่งอันดามันตอนบนเนี่ยก็จะกลายเป็น 2-4 เมตรนะครับแนวลมมันจะตีเข้าไปมันจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับแล้วก็แถมบริเวณอ่าวไทยตอนบนก็คือบริเวณภาคตะวันออกนะครับคลื่นลม 2-3 เมตรในช่วงดังกล่าวนะครับก็จะมี2บริเวณนะครับที่ห้ามเรือเล็กในช่วงวันที่ 6-9 นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่3เนี่ยนะครับเอาวันที่4เนาะ4 5ตรงเนี้ยนะครับก็จะห้ามทางอันดามันตอนบนไว้ก่อนนะครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงประกาศเนาะนะครับช่วงประกาศก็คือ6-9นะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของคลื่นลมนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมีไหมมีนะครับฝนตกหนักมากอาจจะเกิดขึ้นได้ครับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากว่าลมมรสุมเนี่ยพาดผ่านอยู่บริเวณนั้นนะครับสำหรับภาคตะวันออกเนี่ยจะเป็นอิทธิพลของลมมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมากได้นะครับภาคใต้มีหนักไหมมีนะครับภาคใต้มีฝนตกหนักด้วยแต่แนวโน้มนะครับอาจจะไม่ถึงหนักมากนะอาจจะเป็นฝนตกหนักธรรมดาเนาะเพราะว่าลักษณะของแนวลมนะครับแนวลมค่อนข้างจะเฉียงขึ้นไปนะครับเฉียงขึ้นไปทีนี้ฝนตกหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ทางพื้นที่ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมานะครับไปทางนั้นมากกว่านะครับแต่ฝนตกหนักภาคใต้ก็จะมีได้นะครับบริเวณแถบระนองพังงาภูเก็ตอันนี้มีได้อยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่อาจจะไม่ได้ตกหนักแบบเข้มข้นมากมายนักนะครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกตรงนี้มีโอกาสตกหนักมากได้นะครับมีหนักมากได้เยอะกว่าที่อื่นนะครับภาคกลางกรุงเทพภาคใต้ฝนออกมีไหมนะครับก็คือพื้นที่เหล่านี้มีฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงหนักมากนะครับหนักเป็นบางวันบางพื้นที่ได้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับยาวๆไปนะครับจนถึงวันที่9ที่10เลยนะครับเพราะว่าผมดูแนวโน้มแล้ววันที่10น่าจะยังเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ในประกาศก็จะให้ตั้งแต่6ถึง9ก่อนนะครับแต่4 5มีอะไรไหมนะครับ4 5นะครับวันนี้กับพรุ่งนี้ฝนหนักมีนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือกับภาคเชียงเหนือมีฝนหนักแล้วนะนะครับแต่ว่าตัวคลื่นลมเองก็อาจจะเน้นแค่อันดามันตอนบนอยู่นะครับ
1: และนี่ก็คือสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่เดินเรือพี่น้องชาวเรือช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆเลย
0: ครับก็ระวังไว้นะครับแล้วก็ 6-9 นี้ต้องระวังเป็นพิเศษเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะลงไปที่รายภาคเลยไหมคะหรือว่าจะให้เปิดรับสายคุณผู้ฟังจากทางบ้านกันเลย
0: เออถ้าสายมาแล้วก็รับก่อนนะครับเดี๋ยวจะรอกันนานนะครับ
1: สายยังไม่มาค่ะ
0: ถ้ายังไม่มาเราก็เป็นรายภาคนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่สภาพอากาศรายภาค24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะคะมาเจาะลึกกันดูค่ะว่าแต่ละภาคอากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเริ่มที่ภาคเหนือเลยค่ะ
0: ในภาคเหนือนะครับเนื่องจากว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยก็อยู่แถวเมียนมาแถวขอบบนของภาคเหนือประเทศลาวมันก็อยู่ใกล้ๆนะครับดังนั้นเองฝนนะครับการกระจายตัวก็ประมาณ60นะครับหรือหลังจากนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมากกว่านี้ได้นะครับฝนตกหนักก็พอมีได้นะครับจังหวัดที่จะเน้นในวันนี้ครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์นะครับเห็นว่าเป็นจังหวัดที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนๆ นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะครับฝนหนักก็พอมีได้แต่ว่าหนักในวันนี้อาจจะยังไม่น่ากังวลมากนักนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ฝนมันก็จะเพิ่มขึ้นได้นะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แล้วก็การกระจายนะครับแต่ถ้าดูในรอบสัปดาห์เนี่ยมันจะเกิดฝนสะสมได้นะครับเหมือนที่แล้วมาเนาะที่มีข่าวเรื่องน้ำป่าน้ำท่วมอะไรในบางพื้นที่นะครับในรอบสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องเฝ้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าฝนมันสะสมได้นะครับนะครับอุณหภูมิวันนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ตอนบนๆ นะครับที่อุณหภูมิไม่สูงมากอาจจะได้30ต้นๆ นะครับแต่ถ้าเป็นตอนล่างของภาคก็อาจจะได้30กลางๆเนา
1: ะ
0: 35 36อาจจะเป็นไปได้อยู่เนาะ
1: เริ่มลดลงแล้ว
0: แต่ตอนบนเนี่ยนะครับถ้าดูจากดาวเทียมเนาะภาพดาวเทียมเนี่ยเมฆคลุมค่อนข้างจะมากนะครับโอกาสเจอแสงแดดตรงๆเนี่ยน้อยนะครับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเฉียงเหนือฝน 60% นะครับแต่แน่นอนครับหลังจากนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะปรับขึ้นเนา
1: ะ
0: ฝนตกหนักนะครับมีได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้มีโอกาสหนักมากได้นะครับเพราะว่าลักษณะของเมฆเลยคุมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นทางตอนบนเนี่ยนะครับไม่น่าจะเจอแดดนะครับถ้าดูเมฆเนา
1: ะ
0: ไม่น่าจะเจอแดดนะตอนล่างอาจจะพอเจอบ้างนะครับจังหวัดที่เน้นนะครับหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดทางตอนบนและทางด้านตะวันออกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยพาดอยู่ทางขอบบนของภาคเหนือประเทศลาวนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวที่มีอิทธิพลอย่างสูงก็คือลักษณะของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เขาปกคลุมอยู่แถวเวียดนามตอนบนนะครับเป็นก็ตัวหย่อมเนี่ยก็เป็นลักษณะของลมหมุนแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าจะถึงที่เป็นพายุเนาะแต่ว่าเป็นลมหมุนทีนี้แนวเบียดของลมอะไรเนี่ยมันก็จะมาถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับทำให้เมฆเยอะฝนกระจายดีนะครับฝนหนักมีได้นะครับและแถมหลังจากนี้จะมีหนักมากด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับภาคกลาง
1: นะครับภาคกลางค่ะวันนี
0: ้ก็ฝนประมาณ 40% นะครับแต่แน่นอนครับโอกาสฝนก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับตกหนักอาจจะมีได้บางจุดอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนะครับมาดูภาพดาวเทียมก็เห็นว่าทางภาคกลางเมฆก็เยอะนะครับเมฆเยอะอยู่ตอนกลางๆนะครับแต่ว่าในกรุงเทพตอนล่างๆตอนนี้นะครับรวมปริมณฑลก็ฝนเมฆยังไม่มากนักนะครับมีทราบมีสายเข้ามาบ้างหรือยัง
1: โอเคตอนนี้มีมารอเราอยู่แล้ว2สายนะคะ
0: okay.
1: เดี๋ยวมารับสายกันก่อนเนาะพักไว้กันที่ภาคกลางก่อนนะคะสายแรกค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสมุทรสาครเนี่ยไม่ได้มีฝนเลยครับผมไปทางแถวนครปฐมนู่นนะครับ
0: ครับผม
2: ตรงนี้ช่วงบ่ายเนี่ยจะมีโอกาสฝนทางสมุทรสาครไหมครับช่วงบ่ายครับ
0: ครับฝนมีโอกาสได้นะครับถ้าก่อตัวทางเพชรบุรีนะครับอาจจะเข้ามาได้เนาะก็จะเน้นในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับฝนหนักอาจจะมีในสักช่วงวันที่5ถึง8เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอฝนตกได้บ้างครับ
2: แต่ว่าวันนี้คือยังไม่ได้อะไรใช่ไหมครับ
0: ก็จะเป็นฝนปานกลางได้เนาะก็คือว่าตกเปียกนั่นแหละนะครับเป็นฟ้าคะนองได้ครับ
2: เป็นช่วง5-6 โมงใช่ไหมครับวันนี
0: ้แนวโน้มก็ประมาณบ่ายแก่ๆเนาะนะครับบ่าย3-4 โมงนะครับน่าจะเข้ามาได้อยู่ครับ
2: ครับตั้งแต่วันที่หลังพุ่งต้นไปเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นจะหนักขึ้นใช่ไหมครับ
0: คือฝนเนี่ยถ้าวันที่5ถึงวันที่8หรือ9เนี่ยฝนส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเนาะแล้วก็อาจจะเป็นฝนหนักได้มันเป็นเวลานะครับแต่ถ้ามองไป90เนี่ยฝนมันจะเพิ่มเวลามากขึ้นเนาะแต่ว่าลักษณะฝนตกหนักนี่ลดลงแต่หมายถึงว่าเราจะเจอฝนในช่วงเวลาที่มากกว่าช่วงบ่ายค่ำเนาะนะครับ
2: อ๋อก หลังวันที่9เสร็จแล้วว่าหลังเสร็จแล้วว่าหลังวันที่9 10เนี่ยคือแบบว่าจะมาฝนมันตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
0: มันถึงว่ามาหลายเวลานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับ
2: ครับแล้วตัวลมมรสุมมันเลื่อนลงมาถึงภาคกลางเลยเหรอครับ
0: คือไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันอยู่แถวเหนือแถวลาวนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะได้รับอิทธิพลของส่วนหนึ่งก็คือตัวพายุที่จะเข้าแถวประเทศจีนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหย่อมตรงเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะปนกันอยู่แหละปัจจัยเนาะนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะทำให้ช่วงดังกล่าวเนี่ยเมฆเยอะนะครับหมายไปถึง90เนาะเมฆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะคลุมนะ
2: อ๋อแสดงว่าวันที่90เนี่ยจะมีโอกาสบอกว่าฝนแบบจะเยอะแล้วก็แบบแต่ว่าจะแบบมาช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้ใช่ไหมครับ
0: หมายถึงเวลาจะกว้างขึ้นเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้จนถึงประมาณสักวันที่7ที่8เนี่ยเป็นลักษณะของฝนบ่ายค่ำเป็นหลักหนักได้นะครับช่วงนี้หนักได้
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจเจสายต่อมาค่ะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณแอนนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอสวัสดีทั้งทุกคนทุกคนนะครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับพี่โอเล่คุณแอนบิดาที่คิดด้วยที่เป็นสัญญาณเซฟทุกคนกรุงเทพไม่มีฝนเลยนะ
0: ช่วงที่ผ่านมา
3: ไม่ค่อยเจอวันที่วันพฤหัสวันเดียว2ทุ่มหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยนะ
0: ครับ
3: วันนี้คงไม่ได้ฝนอ่ะอำเภอใช่ไหมกรุงเทพ
0: มีโอกาสนะกรุงเทพตอนบนๆนะครับปทุมนครปฐมอะไรเงี้ยอาจจะเกิดฝนหนักไหมอาจจะไม่ถึงหนักหรอกแต่ว่าอาจจะตกเยอะหน่อยเนาะตอนบนๆนะครับ
3: แล้วยะโสเรเมืองนะเอาอยู่ถนนละมั้งเกตุสิตนี่จะได้ฝนบ้าง ไหมว
0: ัน
3: น
0: ี้ก็พอมีลุ้นครับพอมีลุ้นนะแต่ถ้าเทียบแล้วพรุ่งนี้น่าจะลุ้นได้มากกว่าครับ
3: วันนี้เขาบอกว่าประมาณ 40% นะกรุงเทพ
0: ใช่ส่วนใหญ่ฝนมันเทขึ้นไปข้างบนมากกว่านะครับ
3: มันไม่ได้ดูฝนนะมันไม่ได้ดูฝนว่ามันก็ไม่มีฝนหนักเนาะ
0: ฝนหนักนู่นแหละครับไปอยู่เหนือไปอยู่อีสานนะครับ
3: ในเมืองอยากได้อะไรฝนเขามันผมเนี่ยดูสิที่คิดว่าเป็นในเมืองอะไรใช่ไหมครับ
0: ก็ถือว่าตรงกลางเนาะกลางกรุงเทพครับ
1: ใช่
3: แต่ว่าเขาว่าเขาไปในเมืองในมออนอยู่อัมพวห้านอะไรคนนี้นะนี่ห้าไม่มีอะไรที่เพราะสรุปความว่าคุณแอบไม่มีฝนหนักนะวันนี้คุณอาจารย์จะไปลุ้น
0: ใช่ใช่ครับ
3: ประมาณน่าจะประมาณช่วงบ่ายช่วงค่ำเลยจะมีลุ้น
0: กรุงเทพเนี่ยมันจะหนักเป็นบางวันเนาะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสายต่อมานะคะพี่ออนจากบางปะกงค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องแอมจ๋า
1: ค่ะพี่ออน
4: สวัสดีก่อนน้องหนึ่ง
0: ครับสวัสดีครับ
4: จ้าวันนี้อากาศดีนะคะไม่มีแดดลมเบาๆมีเมฆกระจายเต็มท้องฟ้าเลยค่ะแต่เมฆเนี่ยเป็นเหมือนขนแกะเลยค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนะคะตกเล็กน้อยพอเปียกค่ะแล้ววันนี้จะมีอีกไหมคะอยากให้ตกทุกวัน
0: ในเรื่องของฝนนี่ก็ยังก่อตัวได้นะครับแต่ว่าถ้าให้มาเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะสักวันที่5ถึงประมาณวันที่8ที่9เนาะนะครับแต่นี่ก็ต้องไปลุ้นอีกว่าจะไปตกตรงนั้นหรือเปล่าเนาะ
4: ให้ตกเถอะน้องเพื่อเข็นเมฆมาตกวันพี่ดีเถอะรดน้ำต้นไม้ครั้งหนึ่งเหนื่อยอะฝนตกจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม
1: ้
4: ก็รบกวนน้องทั้ง4เท่านี้นะจ๊
1: ะ
4: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่ออนคุณพรชัยแล้วก็คุณเจเจด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราค่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่รายภาคกันต่อเมื่อกี้เราภาคกลางกันไปแล้วมาที่ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกันบ้างค่ะ
0: ในภาคตะวันออกครับฝนประมาณ 60% มีหนักนะครับหลังจากนี้จะมีหนักมากด้วยเนาะต้องย้ำไว้ก่อนนะครับตกหนักในมีหนักมากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตกหนักเนี่ยก็จะเน้นแถวปราจีนบุรีระยองนะครับจันทบุรีนะครับหนักมากอาจจะเกิดขึ้นแถวจังหวัดตราดได้นะครับแล้วก็นครนายกเนื่องจากว่านครนายกเนี่ยเรามี2สถานีแล้วเนาะนะครับสถานีข้างล่างกับสถานีข้างบนภูเขานะครับหนักมากส่วนใหญ่ก็จะไปเกิดบนภูเขานะครับก็คือแถวเขาเขียวเนี่ยต้องชอบตกนะครับแล้วก็จันตาดก็เยอะอยู่นะครับซึ่งถ้าดูในขณะนี้เองนะครับถ้าดูจากภาพเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยแถวจันตราดตอนล่างๆนะจันทบุรีล่างๆแล้วจังหวัดตราดทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับฝนเยอะทีเดียวนะครับกำลังตกอยู่นะครับ ในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงพอดีไม่ได้เอ่ยถึงคลื่นลมนะครับคลื่นลมภาคตะวันออกวันนี้2เมตรนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็รวมทั้งมีฝนด้วยนะครับดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ 60% นะครับก็กระจายกันไปแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสนะครับตกหนักมีได้ไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในบางพื้นที่นะครับคลื่นลมนะครับห่างฝั่ง 1-2 เมตรนะครับก็ยังมีฝนไม่มากนักถ้าเป็นตอนบนนะครับฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางชายฝั่งตอนล่างๆนะครับถ้าดูในขณะนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ 60% มีหนักนะครับระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลครับ
1: คล
0: ื่นลม 2-3 เมตรเนาะก็ตอนนี้ก็จะเน้นพังงาขึ้นไป 2-3 เมตรก่อนนะครับแล้วก็ภูเก็ตลงไปประมาณ2เมตรนะครับคลื่นลมอาจจะค่อยๆปรับนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจังหวัดบ้างอะไรก็เดี๋ยวต้องติดตามกันไปนะครับตามสถานการณ์นะครับส่วนกรุงเทพครับกรุงเทพ 60% นะครับก็เน้นช่วงบ่ายค่ำนะครับก็จะมาได้เนาะก็ส่วนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นตอนบนมากกว่าอย่างเช่นกรุงเทพตอนบนนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยโอกาสเกิดเยอะกว่านะครับ
1: อัน
0: นี้ก็โดยภาพรวม
1: ครับก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะคะยังไงก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมากันที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกนะคะคุณสุภกรบอกว่าศรีราชาฝนกระจายตัวจะตกได้วันไหนบ้างครับเพราะว่าศรีราชาชลบุรีรู้สึกฝนไม่ค่อยดีเลย
0: ครับก็ถ้าให้ฝนเพิ่มจริงๆจะเป็นคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันก็เพิ่มแล้วแหละนะแต่ว่าทีนี้ต้องเข้าใจว่าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทางบางจังหวัดนะครับตามลักษณะภูมิประเทศอย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดนะครับซึ่งเป็นแนวเขาที่รับได้ดีนะครับแต่ว่าทางศรีราชาเองหรือชลบุรีเองนะครับก็ไม่ได้ว่าจะขาดฝนเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
1: โอเคคุณเกศรสวัสดีเจ้าพะเยามืดครึ้มมากตอนนี้
0: พะเยาก็ฝนยาวๆไป
1: มาหรือเปล่าคะ
0: ก็แน่นอนครับมีฝนแน่นอนเมฆอย่างนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้หนักนะครับอาจจะหนักก็เป็นบางจุดเนา
1: ะ
0: นะครับทีนี้ฝนก็จะอยู่ทางพะเยาเนี่ยก็ยาวไปทั้งสัปดาห์ครับ
1: ค่ะคุณสุรชัยภาคเหนือเหมือนกันเชียงใหม่จะได้ฝนช่วงไหนครับ
0: เอาช่วงนี้เอาเป็นว่าทั้งสัปดาห์ครับ
1: ทั้งสัปดาห์เลยนะคะภาคเหนือคุณชนะภัยโคราชอำเภอโนนสูงฝนน้อยในนาไม่มีน้ำเลยรอฝนแรงๆเข้ามาจะเข้ามาเมื่อไหร
0: ่คือฝนแรงๆเนี่ยมันจะเป็นจุดๆไปเนาะครับมันก็ระบุได้ยากเนา
1: ะ
0: แต่นี้จะมีฝนไหมต้องบอกว่ามีนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์เนี้ยมีโอกาสที่เราจะเจอฝนได้นะครับก็ขอเน้นไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยหรือฝนปานกลางเป็นหลักนะครับ ฝนหนักนี่แล้วแต่ว่าอาจจะมาได้บ้างนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีฝนตกเล็กน้อยแล้ววันนี้จะมีอีกไหมครับ
0: ฝนครับฝนภาคใต้มีนะแต่ว่ากรุงไม่ใช่สุราษฎร์ธานีเนา
1: ะ
0: ก็ไม่ใช่ฝนหนักยังไม่ใช่ฝนหนักนะครับเป็นฝนที่มันก่อตัวขึ้นในช่วงกลางวันได้นะครับไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่มากนัก
1: ค่ะก็น่าจะเล็กน้อยเหมือนที่คุณอเนกเจอมาช่วงก
0: ่
1: อน
0: ก็ฝนจริงๆถ้าดูสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยฝนอาจจะไม่ได้ชุกมากเนา
1: ะ
0: แต่ว่ามาเรื่อยๆเป็นอาจจะไม่ได้คุมพื้นที่เนาะ
1: ค่ะคุณสุดาพรนะคะอำเภอน้ำปี้อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านฝนตกทุกวันทั้งวันไม่ได้กรีดยางเลยค่ะตกติดต่อกันมา 5-6 วันแล้ว
0: ก็ต่ออีก
1: ก็น่าจะไม่ได้กรีดยางต่อไปอีก
0: ยากครับยากมากเนาะฝนต่อเนื่องในอีกสัปดาห์นี้ครับ
1: ค่ะคนอยากได้น้ำก็ไม่ได้น้ำนะคะส่วนมีคนไม่อยากได้น้ำก็กลับได้มาต่อเนื่องกันเลย
0: จะเป็นหรือว่าบางที่อะไรมันเยอะเกินไป
1: ปัจจัยแวดล้อม
0: ใช่มันเยอะฝนมันแช่นานเกินไปบางพื้นที่ ฝนหายนานเกินไปมันไม่พอดีนะแต่ละที่นะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะคุณสุภาลักษณ์ตอนนี้ที่อุบลราชธานีฝนกำลังตกอยู่ค่ะ
0: ครับครับ
1: คุณเม้งประจวบจะมีฝนบ้างหรือเปล่าครับ
0: ประจวบก็ฝนไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมันก็มีมาบ้างแหละนะครับแต่ยังไม่ใช่ฝนหนักอะไรนะครับประจวบฝนอาจจะมาในช่วงบ่ายๆหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ฝนเยอะนะครับ
1: ค่ะคุณบรรจบตีสามฝนตกที่อำเภอปักธงชัยนครราชสีมาตกหนักๆแต่ว่าตกไม่นาน
0: อ๋อครับก็ยังดีเนาะมีเข้าไปบ้างนะครับ
1: ค่ะคุณหนึ่งพิจิการะยองจะมีฝนตกหนักไหมครับ
0: วันหนึ่งนะ
1: ระยองจะมีฝนตกหนัก
0: ไหมไม่ถึงวันนี้เนาะ
1: วันนี้ครับ
0: ระยองมีได้นะครับโดยเฉพาะระยองทางที่ใกล้กับจันทบุรีนะครับแต่ผมให้โอกาสพรุ่งนี้มากกว่าดีกว่าเนา
1: ะ
0: นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่5จนถึงประมาณวันที่8นะครับโอกาสจะฝนหนักได้มากกว่าวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณชนนสิทธิ์อำเภอขานุกำแพงเพชรฝนน้อยอยากได้ฝน
0: ครับกำแพงเพชรฝนหนักไม่ค่อยจะเจอเนาะถ้าดูในช่วงนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็อาจจะมีบางช่วงวันเนาะนะครับผมก็ให้โอกาสไปสักช่วงวันที่5จนถึงประมาณวันที่8นะครับน่าจะมีเข้ามาได้บ้างแหละนะครับฝนหนัก
1: ค่ะ คุณปุ๊กนะคะบางบัวทองจะตกหนักวันไหนบ้างคะคุณยายทำขนมส่งขายค่ะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องการฝนหรือไม
1: ่
0: ก็น่าจะไม่ต้องการ
1: น่าจะไม่ต้องการค่ะ
0: เอาเป็นว่าฝนหนักเนี่ยมีได้วันที่ประมาณเนาะ5ถึง8นะครับหรืออาจจะถึง9แต่ว่าฝนหนักมันจะเป็นช่วงเวลาก็คือช่วงบ่ายเย็นบ่ายเย็นหรือถ้าช้าหน่อยมันก็ค่ำนั่นแหละนะครับก็ขอให้เตรียมนิดนึงนะครับ
1: ค่ะก็เตรียมรับมือกันด้วยนะคะคุณคมวชัยจังหวัดตากฝนไม่ค่อยตกเลย
0: เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับน่าจะมีเนาะช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับ
1: ค่ะคุณบันดิต
5: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้ว่ากระบี่คิกออฟทั้ง8อำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรม 3-17 สิงหาคมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ตรวจเข้มโรงแรมผิดกฎหมายนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีหนังสือกำชับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3-17สิงหาคม2569พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันที่15ของเดือนทั้งนี้จากการสุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างวันที่14-22กรกฎาคม2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเหนือคลองและอำเภอเกาะลันตาพบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจำนวน486แห่งซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของพื้นที่ที่ตรวจสอบนอกจากนี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานายพลลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอเมืองกระบี่ลงพื้นที่ตรวจสอบในตำบลอ่าวนางพบผู้ประกอบการ3แห่งไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจึงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายสำหรับการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาขออนุญาตโรงแรมดำเนินการระหว่างวันที่3-17สิงหาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผู้ประกอบการผ่านกลไกผู้นำท้องที่ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ออกตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงรายงานผลการดำเนินคดีและปัญหาอุปสรรคให้กับจังหวัดทราบโดยเร็ว สำหรับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาและอำเภอลำทับซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำชับให้สำรวจและตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอย่างยั่งยืน
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
13: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ตอนการนั่งอย่างไทย
18: โอ้ยก้าวแต้มเป็นอะไรเนี่ยหยุดเดินและนั่งเฉยๆได้ไหม
19: ขอโทษนะวิเชียรมาศแต่ฉันนั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้จริงๆอ่ะ
18: ทำไมล่ะจ๊ะ
19: ก็เด็กคนนั้นที่นั่งอยู่ในบ้านนั่นน่ะสิ
18: คนนั้นเขาชอบให้ก้าวแต้มเดินให้ดูนี่เอง
19: แต่ฉันก็ชักจะเมื่อยแล้วเหมือนกันฮ้ได้พักสักที
18: แปลกจังอะไรเหรอจ๊ะ
20: ก็ดูสิคนสามคนในบ้านนั้นนั่งท่าทางไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียว
18: ถูกแล้วจ้าคนมีท่านั่งหลายท่าโดยเฉพาะคนไทยที่มีอิริยาบถท่านั่งหลากหลายดูอย่างท่านั่งของเด็กทารกคนนั้นแบบนี้ผู้ใหญ่แต่ก่อนท่านเรียกว่านั่งเป็น
19: ฉันเคยเห็นท่านั่งแบบนึงนั่งเหมือนเป็ดเลย
18: ท่านี้โบราณเรียกว่าท่าพับเป็ดจ้ะ
20: แล้วอย่างที่คุณแม่นั่งเรียกว่าท่าอะไรจ๊ะ
18: ท่านั่งพับเพียบยังไงล่ะจ๊ะเป็นท่านั่งที่สุภาพเรียบร้อยผู้หญิงไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังนั่งแบบนี้กันเพราะเวลาที่ใส่กระโปรงแล้วต้องนั่งบนพื้นท่านั่งท่านี้สะดวกที่สุด
19: ฉันเห็นคนนั่งท่านี้บ่อยๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเวลาเขาไปนั่งฟังเทศฟังธรรมกันในวัด
18: ใช่แล้วจ้ะพูดถึงวัดเห็นท่านั่งของคุณพ่อไหมนั่นเรียกว่าท่าขัดสมาธิหรือนั่งตามท่าพระพุทธรูปปางสมาธิท่านี้ผู้ชายชอบนั่งกันใช้ได้หลายโอกาสจ้ะแต่สมัยก่อนเขาไม่ให้ผู้หญิงนั่งท่านี้นะเพราะไม่สมเป็นกุลสตรีแต่ผู้หญิงสมัยนี้นุ่งกางเกงกันเพราะฉะนั้นก็นั่งท่าขัดสมาธิได้เหมือนกันจ้ะนี่ยังฟังไม่ทันจบเลยท่านั่งของคนไทยไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะยังมีท่าลงเข่าท่าคุกเข่าที่บางทีก็เรียกว่านั่งผนังเชิงท่ายองยองหรือนั่งยองท่านั่งชันเข่าเป็นท่านั่งพักสบายสบายแต่บางคนนั่งท่านี้แล้วเอาแขนโอบเข้าหาตัวเขาเรียกท่านั่งกอดเข่าเจ้าจุกเป็นอาการของคนมีความทุกข์หรือบางคนเสียใจมากก็ก้มหน้าลงซบหัวเข่าร้องไห้เขาเรียกท่านั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่ายังมีท่านั่งท่าหนึ่งเรียกว่านั่งเอกเนกเป็นท่านั่งอย่างภูมิฐานสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ท่าไขว่ห้างสมัยก่อนคนไทยนั่งไขว่ห้างบนพื้นแต่สมัยนี้เห็นบ่อยๆพวกผู้หญิงเท่ๆเขานั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะจ๊ะคนไทยยังมีท่านั่งอีกหลายท่าแต่ที่สำคัญต้องนั่งให้ถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยอย่านั่งทางขา
19: สีสวัสดแล้วนั่งแบบเนี้ยคนไทยเรียกท่าอะไร
18: นี่แน่บอกให้นั่งให้เรียบร้อย
21: แล้วพบกัน

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้ทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้า YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีได้สัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้หรือว่าช่วงที่2ของรายการอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเป็นบริการอื่นๆหรือจะเป็นสิทธิสวัสดิการของคนตาบอดคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดๆไปนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ในช่วงที่2ของรายการ0815109471นะครับช่วงแรกของรายการก็เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำวันพุธประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับแล้วก็โครงการกิจกรรมดีๆจากทางมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการนะครับเพื่อนผู้มูลนิธิเพื่อเพื่อนผู้พิการนะครับขออภัยนะครับก็จะได้จัดให้กับคนพิการเรารวมถึงพี่น้องคนตาบอดเราได้เข้าร่วมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข่าวสาร NMB อัปเดตนะคะ
2: ครับผม
1: คือช่วงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมือง
2: ครับ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
2: ใช่ครับผมซึ่งรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้เรามีภารกิจจัดเต็มเลยทั้งเรื่องการวิเคราะห์รายงานสภาพอากาศประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569แล้วก็มีข่าวสารโครงการดีๆเพื่อคนตาบอดโดยเฉพาะมาฝากกันด้วยค่ะ
2: ถ้างั้นเรามาเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวสุดๆอย่างสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: คือวันนี้ทั่วประเทศยังคงต้องรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
1: โหใช่ค่ะแบบว่าถ้าเจาะลึกลงมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราเนี่ยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยนะคะ
2: ถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนอย่างหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยคือต้องระวังฝนตกหนักเลยค่ะ
2: ครับผม
1: แต่ที่น่าแปลกใจก็คือจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเบาเนี่ยแหละค่ะคืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสแล้วพุ่งไปสูงสุดถึง35องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โอ้โห35องศาเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะคืออากาศร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่ในห้องซาวน่าเลยแต่กลับมีโอกาสเจอฝนเกินครึ่งของพื้นที่กลไกอะไรมันถึงทำให้สภาพอากาศแต่ละที่มันดูขัดแย้งกันขนาดนี้คะเนี่ย
2: คือปัจจัยหลักมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมครับตอนนี้เนี่ยมันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบน
1: อ๋อร่องมรสุม
2: ใช่ครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามันมีกำลังแรงขึ้นด้วยครับ
1: งั้นถ้าให้เปรียบเทียบหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์บนท้องฟ้าแบบนี้ถูกไหมคะที่คอยดูดเอาความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาทางอีสานบ้านเราฝนมันถึงได้ตกหนักแล้วก็ร้อนชื้นแบบนี้
2: โอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับใช่เลยกลไกการดึงความชื้นนี่แหละครับที่ทำให้เกิดฝนตกหนักซึ่งไม่ใช่แค่ในอีสานนะครับถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยภาคเหนือภาคใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีฝน60%ของพื้นที่เหมือนกันครับ
1: กทม.ก็โดนด้วยนะคะ
2: ครับส่วนภาคกลางเนี่ยมีฝน40%แต่ที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักมาก
1: โห
2: รวมถึงคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนด้วยครับที่ตอนนี้สูงถึง 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกนะครับเรือเล็กนี่ต้องงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดเลยครับ
1: โอ้โหพอพูดถึงคลื่นสูง3เมตรในทะเลเนี่ยคงไม่มีใครกล้าเอาเรือเล็กออกไปเสี่ยงแน่ๆนะคะ
2: แน่นอนครับอันตรายมาก
1: ซึ่งมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ในยุคนี้เลยค่ะคือถ้าเราท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีความรู้ก็เหมือนเอาตัวเองไปฝ่าพายุไซเบอร์ที่อันตรายไม่แพ้กันเลย
2: ใช่ครับมิจฉาชีพยุคนี้เยอะจริงๆ
1: ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีโครงการดีๆมาฝากค่ะชื่อว่าโครงการคนตาบอดห่างไกลรู้ทันป้องกันภัยไซเบอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ในยุคดิจิตอลค่ะ
2: ชื่อโครงการครอบคลุมมากเลยครับจัดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: จัดวันที่28ถึง30สิงหาคม2569นี้ค่ะที่โรงแรมทองทาราริเวอร์วิวกรุงเทพมหานครค่ะ
2: อ๋อครับ
1: ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะแต่ว่าก่อนจะพูดถึงรายละเอียดเงื่อนไขเนี่ยอยากรู้กลไกของมิจฉาชีพยุคนี้ก่อนค่ะว่ามันทำงานยังไงทำไมการหลอกลวงมันถึงแนบเนียนจนคนตกเป็นเหยื่อกันเยอะมากเลยคะ
2: คือต้องบอกว่ามิจฉาชีพยุคนี้เขาก้าวข้ามการส่งข้อความหลอกลวงแบบเดิมๆไปไกลแล้วครับ
1: ยังไงคะ
2: พวกเขาหันมาใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็ Deep Fake ในการวิเคราะห์เนื้อเสียงของเราหรือเสียงคนรู้จักจากคลิปสั้นๆบนโซเชียลมีเดียนี่แหละครับ
1: โหเอา จากคลิปเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับจากนั้น AI มันก็จะสังเคราะห์เสียงนั้นขึ้นมาใหม่ให้เหมือนจริงจนเราแทบแยกไม่ออกเลย
1: น่ากลัวมาก
2: คือกลไกนี้มันเล่นกับความไว้ใจผ่านน้ำเสียงของเราโดยตรงครับมันก็เลยทำให้เราหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ง่ายกว่าการแค่อ่านข้อความเยอะเลยครับโครงการนี้เขาถึงต้องเน้นสอนวิธีสังเกตจุดบกพร่องของ AI ไปจนถึงการใช้งานแอปธนาคารให้ปลอดภัยไงล่ะครับ
1: อ๋องานนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่เลยครับจำเป็นมากๆ
1: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะขอแค่เป็นคนตาบอดอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็ต้องสามารถดูแลตนเองได้ตลอด3วัน2คืนนะคะ
2: ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมครับ
1: ที่สำคัญคือฟรีค่ะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือมีทั้งที่พักอาหารแล้วก็มีค่าเดินทางให้ตามหลักเกณฑ์ด้วยค่ะ
2: โอ้โหดีจังเลยครับ
1: ใช่ค่ะใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์02-114-3438นะคะโทรได้ในวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 09:00-16:00 นเลยค่ะ
2: ครับผมคือออมคิดดูนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้า AI มันสามารถเรียนรู้และเรียนแบบได้กระทั่งจังหวะการหายใจวิธีการพิมพ์ข้อความหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆของเรา
1: น่าคิดนะคะ
2: ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลทางชีวภาพที่เราเชื่อว่ามันปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันจะกลายมาเป็นช่องโหว่ที่อันตรายที่สุดแทนหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกันต่อไปครับ
1: โหเป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดต่อแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องระบบเกณฑ์ความพิการในไทยหลักเกณฑ์การประเมินความพิการในไทยนั้นยังคงยึดกับแนวคิดทางการแพทย์ที่เน้นประเมินเพียงด้านสมรรถภาพทางร่างกายของปัจเจกและความบกพร่องทางอวัยวะที่เห็นเป็นประจักษ์โดยผู้ประเมินมักเน้นไปที่ความพิการทั้ง7ตามกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นความพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ความพิการทางการมองเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้ความพิการออทิสติกการประเมินความพิการโดยมาตรฐานนี้ทำให้ความพิการประเภทที่ไม่เห็นเด่นชัดถูกมองข้ามและไม่รวมอยู่ในเกณฑ์ความพิการเช่นอาการทางจิตขั้นรุนแรงได้แก่ PTSD โรควิตกกังวลขั้นรุนแรงและโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงทั้งที่อาการเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตและทำให้เข้าไปทำกิจกรรมมีส่วนร่วมกับสังคมแต่ยากกว่าบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ระบบการประเมินของไทยที่เน้นเกณฑ์ทางการแพทย์ยังทำให้ความพิการทางร่างกายบางประเภทไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่พิการโดยระบบนี้จะให้คะแนนระดับความพิการว่ามีคะแนนถึงเกณฑ์ความพิการที่ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายบางแบบจึงได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์เช่นผู้ที่มีตาบอดหนึ่งข้างได้รับคะแนนความพิการที่น้อยกว่าผู้ที่ตาบอดทั้งสองข้างจึงไม่สามารถผ่านเกณฑ์ความพิการได้ทั้งที่การตาบอดหนึ่งข้างนั้นทำให้เกิดปัญหาในการประกอบกิจกรรมต่างจากข้อจำกัดในการรับรู้ความใกล้ไกลของสิ่งของรวมถึงการรับรู้ความลึกจนอาจส่งผลให้ได้รับอคติในการว่าจ้างซึ่งเป็นสิ่งที่สากลให้การยอมรับว่าเป็นผู้พิการกระบวนการประเมินความพิการที่ยึดกับแนวคิดทางการแพทย์ทำ ำให้ตกหล่นผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือไปจำนวนมากกล่าวคือถึงแม้เกณฑ์การประเมินจะมีความเป็นรูปธรรมและง่ายต่อการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แต่เป็นการมองข้ามปัญหาข้อจำกัดในบริบทเชิงสังคมเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะทางร่างกายที่เห็นเป็นประจักษ์หรือทางความพิการลองหนในด้านสติปัญญาจิตใจหรือประสาทการรับรู้ประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะขยายกรอบการประเมินความพิการไปสู่ระดับสากลโดยที่ผ่านมาคู่มือวิจัยและตรวจประเมินความพิการพุทธศักราช2555ได้อ้างอิงเกณฑ์ประเมินความพิการตามกรอบ ICF ทว่าในคู่มือก็ระบุถึงข้อจำกัดในการประเมินว่าการระบุข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจะทำได้ยากเพราะต้องผันแปรไปตามสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาส่งผลให้สามารถประเมินได้เพียงบางส่วนเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์สสส.101.world

0: วดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที

0: มาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9นาฬิกากับอีก39นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ไปเป็น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำนาตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วแล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านทาง www.nmab.or.th/radio/www.parkfm.org www.ddlamtakong.comรวมถึงหน้าแฟนเพจ Facebook YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ตรงนี้อากาศก็รู้สึกร้อนนะครับแล้วก็บางที่ก็มีฝนตกมาเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเลิกงานก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยหรือว่าขับขี่รถนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เป็นด้วยความห่วงใยนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะครับการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับจากทางกระทรวงจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสมาคมของเราก็จะมีได้รับการตรวจนะครับมาตรฐานองค์กรในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5สิงหาคม2569ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเราที่เราต้องคุมมาตรฐานการให้บริการการดำเนินงานต่างๆนะครับให้อยู่ในมาตรฐานขององค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งเราก็มีการตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับมาอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกๆประมาณ3ปีนะครับโดยครั้งล่าสุดเมื่อประมาณปี2566เราก็ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากนะครับประมาณ94คะแนนกว่าๆนะครับก่อนหวังว่าในปีนี้นะครับเราก็ยังจะสามารถคงได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าการผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก็จะมีผลหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นตัวงบประมาณในการสนับสนุนนะครับการดำเนินงานของสมาคมก็ถ้าเกิดองค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในแต่ละระดับนะครับก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับในแต่ละปีที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดในระดับดีมากถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะ 30,000 บาทนะครับในทุกๆปีนะครับแต่ว่า 30,000 บาทนี้ก็เรียกว่าก็พอช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะในแต่ละเดือนสมาคมของเราก็ใช้งบประมาณประจำนะครับอยู่มากกว่า 6-70,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับก็เราก็ส่วนที่เกินจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ต้องเรียกว่าขอรับการสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนมาในทุกเดือนนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการบริหารการเงินการลงทุนนะครับแล้วก็บริหารสินทรัพย์สำหรับคนตาบอดนะครับโดยโครงการนี้จะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่นะครับ24 27
24-27 สิงหาคม2569ที่โรงแรมเชียงคานริเวอร์เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับก็โดยรับแต่ละสาขานะครับสาขาสารล่างก็จะมี4จังหวัดศรีสะเกษ4คนนะครับสุรินทร์4คนบุรีรัมย์4คนนะครับอีสานล่างนครราชสีมาอีก4คนนะครับรวมเป็น16คนนะครับถ้าเกิดสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่านใดสนใจนะครับคนตาบอดท่านใดสนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับและสมัครถึงวันที่20สิงหาคม2569นะครับหากจังหวัดใดที่มีเรียกว่าผู้ลงชื่อเข้าโครงการไม่ครบก็จะให้โควต้ากับจังหวัดอื่นที่ต้องการเข้าร่วมนะครับติดต่อได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างได้นะครับผ่านเพจหรือว่าผ่านกลุ่มไลน์สมาชิกได้เช่นเดียวกันหรือว่าติดต่อพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยเรนุกาแสงโสพลพงษ์เจ้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างได้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวหาเบอร์มาให้นะครับผมจำเบอร์พี่ปุ้ยไม่ได้นะครับท่านใดที่สนใจอยากไปร่วมที่จังหวัดเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่อยากเดินทางไกลนะครับขององค์กรในเครือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีโครงการที่คล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะครับโครงการเกี่ยวกับการออมการเงินการลงทุนนะครับให้ความรู้นะครับก่อนยามเกษียณเช่นเดียวกันซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราก็จะจัดขึ้นกันในช่วงระหว่างวันที่18-20กันยายน2569นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับตอนนี้ก็มีผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการมาก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่ท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็ยังสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้สำหรับโครงการการออมการลงทุนตรงนี้นะครับเพื่อให้ท่านได้มีความรู้นะครับนำไปวางแผนด้านของการออมเงินต่างๆของท่านเพื่อนำไปใช้ในยามเกษียณได้นะครับเป็นโครงการดีๆที่ท่านประธานมูลนิธิท่านสุบินไปคุณทศนะครับจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่18-20กันยายน2569นะครับเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับไปจนถึงวันเสาร์หน้านะครับก็ยังพอมีเวลาให้ตัดสินใจอยู่นะครับแล้วก็ยังพอมีที่ว่างให้กับท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่รีบลงทะเบียนมานะครับจะลงทะเบียนผ่าน Google Form ที่อยู่หน้าเพจ Facebook ของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกลงแบบฟอร์มสามารถโทรติดต่อให้เจ้าหน้าที่เราลงให้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816161 นะครับ2399 0816161 2399หรือว่าโทรไปที่เบอร์มูลนิธิก็จะเป็น0834569151ครับ0834569151นะครับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับวันนั้นก็มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน200ท่านเลยก็ถือว่าเหมาโรงแรมให้กับคนตาบอดเราจากทั่วประเทศเลยนะครับดูรายชื่อคร่าวๆแล้วก็พี่น้องจากภาคใต้มาเยอะมากเลยนะครับแต่ก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกเรายังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับสมาชิกเราท่านใดสนใจนะครับก็ลงชื่อเข้ามาได้นะครับน้อยครั้งนะครับที่โครงการใหญ่ๆแบบนี้จะได้มาจัดในจังหวัดนครราชสีมาเราได้เดินทางมาใกล้ๆบ้านนะครับไม่ไกลมากก็ยังลงชื่อเข้าร่วมกันได้อยู่นะครับติดต่อสอบถามก็ได้ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะครับ044-353-452กด0ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือ0834569151นะครับ
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ท่านที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ร่วมสนับสนุนได้นะครับจะเป็นการสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันต่างๆนะครับได้ทั้งหมดเลยหรือว่าสนับสนุนการจัดซื้อไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังได้ในราคา599บาทอยู่นะครับสำหรับไม้เท้าที่เราจัดซื้อมาแต่ก็ถ้าเกิดท่านมีไม่ถึง599ก็บริจาคคนละ5บาท10บาทตามกำลังที่ท่านมีนะครับบริจาคโดยไม่เดือดร้อนตัวท่านเองนะครับบริจาคคนละ5บาท10บาทนะครับเดี๋ยวบริจาคหลายๆคนก็เป็น100บาทเป็น 1,000 บาทเราก็จะสามารถไปจัดซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดได้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับสมาคมได้นะครับก็ร่วมบริจาคเข้ามาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661548 0050นะครับ661548 0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่ที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าอยู่ที่หน้าปกของเพจก็มีนะครับเป็นหมายเลขบัญชีเป็น QR Code นะครับสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็มี QR Code เช่นเดียวกันนะครับเอาแอปพลิเคชันของทุกธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขกลางที่เราใช้กับทุกๆองค์กรของสมาคมของเราก็จะเป็น044-353-452นะครับ044-353-452กดโทรออกมาก็จะมีระบบเสียงตอบรับระบบ IVR นะครับเสียงตอบรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดตามหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อได้เลยกด1ติดต่อสมาคมนะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับของมูลนิธิยังไม่ได้เอาไปใส่นะครับจะสามารถกด0ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เบอร์ของแต่ละหน่วยงานที่เป็นเบอร์มือถือนะครับถ้าเกิดเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาองค์กรแม่ก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399แล้วก็เบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการสอนใช้ไม้เท้าขาวการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆตรงนี้หรือว่าขอคำปรึกษาเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อสำหรับคนพิการนะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยก็ติดต่อปรึกษาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-364-2635ครับ094-364-2635หรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่พบคนตาบอดยากไร้มีความยากลำบากพิการซ้ำซ้อนอะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้นะครับแล้วก็จะดูแลในส่วนนี้สำหรับคนตาบอดยากไร้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับก็ติดต่อมูลนิธิได้0834569151ครับ0834569151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าไม่สะดวกติดต่อเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ติดต่อเป็น LINE ก็ได้นะครับเรามี LINE Official ก็ถ้าเกิดเป็นของสมาคมก็ @nmabconnect นะครับ @nmabconnect ถ้าเกิดเป็นของมูลนิธิก็ @bldfconnect นะครับ @bldfconnect ก็ติดต่อกันได้หรือว่าเป็นเพจ Facebook นะครับก็จะมีเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับแล้วก็เพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ p
พจแท้เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจเช่นเดียวกันแล้วก็เพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามข่าวสารผ่านทั้ง3เพจนี้ได้หรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกดโทร Messenger มาพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ช่องทาง LINE Official นะครับที่โทรได้แล้วก็ช่องทางเพจนะครับแล้วก็กด Messenger โทรกันเข้ามาได้เนี่ยจะสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมส่วนการส่งข้อความต่างๆนะครับก็ส่งมาได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่หรือกรรมการท่านใดเห็นนะครับก็จะได้ตอบคำถามของท่านที่ส่งมาได้นะครับหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นๆอีกก็ได้นะครับของเราก็จะมี YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับเว็บไซต์ www.nmab.or.thนะครับเว็บไซต์ของสมาคมหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิก็ www.bldf.or.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดได้หลากหลายสถานีหลากหลายช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช่วงเช้านะครับ2สถานีเราตอนนี้นะครับทางมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองแล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับ9:00 น.ถึง10:00 น.แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับทุกวันนะครับ15:00 น.ถึง16:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ติดตามได้ผ่านทางอีก3สถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยนะครับหรือว่าก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับแล้วก็รายการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับทางสวทนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับก็ติดตามกันได้ทุกๆรายการในเครือของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลยนะครับแล้วก็ติดตามทุกรายการแบบสดๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radioโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นเทปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ติดตรวจมาตรฐานองค์กรด้วยคนพิการนะครับแต่ก็ยังสามารถติดตามรับฟังสาระของเราได้เช่นเดิม9:00 น.ถึง10:00 น.วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเร่งรื้อกฎหมาย100กว่าฉบับตามข้อเสนอของเอกชนขจัดอุปสรรคทำธุรกิจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศว่าขณะนี้ได้เริ่มทำงานร่วมกับภาคเอกชน3สถาบันผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจทั้งนี้กฎหมายที่ภาคเอกชนเสนอให้แก้ไขล่าสุดมีประมาณ100กว่าฉบับโดยเสนอส่วนใหญ่มาจากสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าซึ่งยังต้องจัดกลุ่มรวมกันให้ชัดเพื่อแยกว่ากฎหมายใดกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขันมากที่สุดบทสรุปเสนอหลักการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของกฎหมายไปดำเนินการแก้ไขตามระบบโดยจะเน้นเรื่องที่ทำได้จริงและเกิดผลต่อผู้ประกอบการเร็วที่สุดรัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายตามยุทธศาสตร์ Learning Thailand โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเอกชนสะท้อนตรงกันว่าหากต้นทุนการดำเนินธุรกิจยังสูงไทยจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ยากขึ้นจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโนรีโนรีเขียนสระโอนอหนูรอเรือสระอีมีที่ใช้อยู่3คำใช้เป็นชื่อนกชื่อต้นไม้และชื่อปลาคือนกโนรีต้นโนรีและปลาโนรีนกโนรีเป็นนกขนาดกลางรูปร่างคล้ายนกแก้วแต่หางสั้นลำตัวมีสีสันสวยงามหลายสีต่างกันไปปีกมีสีเขียวหรือเหลืองมักอยู่ตัวเดียวหรืออาจอยู่รวมกันเป็นฝูงบ้างพบคำนี้ในบทชมนกจากกาบแห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรความว่าโนรีสีปานชาติเหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลายไม่เท่าเจ้าโฉมฉายห่มตาดพรายกรายกรมาในภาษามาลายูเรียกนกชนิดนี้ว่าโนรีต้นโนรีเป็นไม้เถามีดอกสีชมพูกลิ่นหอมคำที่3ปลาโนรีเป็นปลาทะเลอยู่ในวงปลาผีเสื้อลำตัวสั้นแต่กว้างมากหัวแหลม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตเปิดตัวภูเก็ต Lobster Festival 2026ขับเคลื่อนกุ้งมังกรภูเก็ต GI สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่าตลอดเดือนสิงหาทำเงินสะพัด200ล้านบาทจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมประมงเทศบาลตำบลฉลองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและบริษัทรู้รักสามัคคีภูเก็ตวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ต Lobster Festival 2026ภายใต้แนวคิด From GI to Global Gastronomyเพื่อยกระดับกุ้งมังกรภูเก็ตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของจังหวัดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทศกาลอย่างเป็นทางการงานภูเก็ต Lobster Festival จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรภูเก็ต GI ให้เป็นที่รู้จักในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในจังหวัดผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหารการตลาดและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเทศกาลในปีนี้มุ่งส่งเสริมมูลค่าสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรและชาวประมงส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมและธุรกิจบริการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่ระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืนพิธีลงนาม MOU เรื่องการพัฒนาและใช้ประโยชน์อัตลักษณ์แบรนด์ภูเก็ต Lobster และมัสคอตน้องจุ้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวการศึกษาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่าง7หน่วยงานได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและบริษัทรู้รักสามัคคีภูเก็ตวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาแบรนด์ภูเก็ต Lobster ให้เป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพร้อมใช้มัสคอตน้องจุ้งเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า GI การท่องเที่ยววัฒนธรรมการศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สาธารณะและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผู้จัดงานคาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งเทศกาลมากกว่า 30,000 คนและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า200ล้านบาทผ่านการจำหน่ายสินค้า GI การใช้บริการร้านอาหารโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวและสินค้าในชุมชนกว่า200ล้าน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนร้านทุกอย่าง20ขวัญใจขาช็อป
1: พ่อแม่อยากเปิดร้านขายของในตลาดขายพวกของใช้ในบ้านทุกอย่าง20บาทพ่อคิดว่ายังไงจ๊ะ
2: เออก็ขอท่าดีนะแม่ในตำบลเรามีแค่ร้านเดียวเองพอเปิดอีกร้านนึงก็น่าจะพอขายได้นะ
1: มันน่าจะลงทุนไม่มากเท่าไหร่แม่ว่าจะเอาของเล่นถูกๆมาขายด้วยเด็กๆต้องชอบแน่ๆทีนี้เราก็จะรวยรวยรวย
2: เออแต่เอาของเล่นมาขายในร้านต้องดูดีๆนะแม่นะของเล่นต้องมีเครื่องหมายมอ.ก.นะเราถึงจะขายได้ไม่งั้นผิดกฎหมายเลยนะแล้วอย่างพวกดินน้ำมันไฟแช็กหลอดไฟก็ด้วยไม่มีมอ.ก.นี่คนขายถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลอดภัยแน่นอน

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จัดทัพคู่ขนานปิดดีลท่องเที่ยวจีนนายกรัฐมนตรีทรงท่านสิงหศักดิ์ชัยชนกช่วยหนุนการท่องเที่ยวการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและกรุงปักกิ่งมีเป้าหมายคู่ขนานนอกเหนือจากการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการขยายโอกาสทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายดันยอดนักท่องเที่ยวจีนในปี2569ให้ทะลุเป้าหมาย 5.13 ล้านคนและคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 288,385 ล้านบาทโดยจีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดของไทยท่ามกลางตารางงานที่อัดแน่นนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเดินหน้าเจรจาธุรกิจแบบ one on one กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดการลงทุนรัฐบาลได้ปรับแผนจัดกิจกรรมคู่ขนานโดยนายกได้มอบหมายให้นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาผนึกกำลังเป็นกำลังเสริมให้กับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าราชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารท่องเที่ยวในห้องประชุมไทยและจีนเปิดการเจรจาคู่ขนานการเจรจาครั้งนี้เพื่อสร้างพันธมิตรเอกชนรายใหญ่ของจีน2รายเริ่มต้นจากซื่อชวนแอร์ไลน์หรือที่คนไทยเรียกว่าเสฉวนแอร์ไลน์นำโดยนายหวังเฟยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคและประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสายการบินเสฉวนจำกัดโดยมุ่งเน้นการหาเรือเรื่องฟื้นท่องเที่ยวการเมืองสำคัญในภาคตะวันตกและจีนมายังไทยเช่นการนำเส้นทางการบินจากนครเฉิงตูเข้าจังหวัดกระบี่จังหวัดเชียงรายและกลับมาใช้บริการที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนขยายเส้นทางบินตรงเข้าหัวหินและอู่ตะเภาจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ายั้งคำว่ายั้งหมายถึงคงอยู่เช่นโครงชื่อสยามานุสติบทที่4 2บาทแรกมีว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหมายความว่าหากประเทศสยามยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคงเราคือชาวสยามทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันคำว่ายั้งหมายความว่าหยุดพักชั่วคราวไม่เคลื่อนต่อไปเช่นทัพไทยยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์หมายถึงหยุดทำให้ไม่เคลื่อนต่อไปเช่นฉันยั้งตัวไม่ทันเลยหกล้มคำว่ายั้งที่หมายถึงหยุดไม่ต้องมีกรรมก็ได้เช่นอาหารอร่อยมากผมเลยกินไม่ยั้งอาจใช้ซ้อนกับคำว่าคิดเป็นยั้งคิดหมายถึงหยุดคิดเช่นเขาก่อคดีร้ายแรงเพราะขาดสติยั้งคิด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: อย่างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อ
1: ีนา

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นไปเลย

0: ทึกข้อมูลพร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จจะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับรองเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจสอบพบข้อมูลการรับบริการผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นกันระบบหมอพร้อมเป็นเพียงปลายทางในการแสดงผลข้อมูลสุขภาพเจตนาสำคัญคือคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเองอีกทั้งทำให้เกิดการตรวจสอบข้อมูลถือเป็นกลไกในการพัฒนายกระดับการพัฒนาคุณภาพข้อมูลและเสริมสร้างความโปร่งใสของบริการสุขภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โ ทุกเสียง

0: ของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กาแฟมาแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับน้องหนูพี่ว่าเดือนหน้าจะพาพนักงานของเราไปเที่ยวพักร้อนซะหน่อย
1: พี่ทินจะพาไปเที่ยวที่ไหนล่ะคะ
0: พี่คิดว่าจะพาไปภาคใต้ไปเที่ยวทะเลทะเลสวยดูสิตามหนังสือนี่เห็นไห
1: มก็ดีนะคะพนักงานของเราทุกคนจะได้มีกิจกรรมนันทนาการหนูจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาชายหาดหลายๆประเภทเลยค่ะ
0: น้องหนูครับพูดอะไรเข้าใจยากอีกแล้วโดยเฉพาะคำว่านันทนาการ
1: ไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยค่ะนันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่เราทำตามความสมัครใจในยามว่างเพื่อที่จะได้เกิดความเพลิดเพลินแล้วก็คลายเครียดด้วยยังไงล่ะคะอย่างเช่นเราพาพนักงานไปพักร้อนคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการค่ะเพราะว่านอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วพนักงานยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการออกกำลังกายเพราะว่าหนูจะเตรียมอุปกรณ์เล่นกีฬาไปหลายๆประเภทเลยค่ะ
0: ก็ดีน้องหนูกิจกรรมเยอะดีนะครับแต่พี่ก็ยังสงสัยคำนี้อยู่ดีเพราะบางครั้งพี่จะเคยได้ยินคำว่าสันทนาการแล้วในความเป็นจริงคำว่าสันทนาการกับนันทนาการใช้เหมือนกันหรือเปล่า
1: คำว่านันทนาการเป็นศัพท์บัญญัติสำหรับคำภาษาอังกฤษว่า recreation ค่ะสะกดก็คือ recreation หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจเดิมคำว่า recreation จะมีผู้ใช้ว่าสันทนาการแต่ว่าคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถานเห็นว่านันทนาการมีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า recreation มากกว่าจึงบัญญัติให้ใช้คำว่านันทนาการแทนค่ะหนูอธิบายได้ละเอียดชัดเจนไหมคะ
2: น้องหนูเก่งจริงๆเลยครับ
0: มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยดีมากเอ๊ะทำยังไงพี่จะเก่งเหมือนน้องหนูอ่ะ
1: ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมบ่อยๆด้วยนะคะรับรองว่าพี่ทินจะเก่งได้ครึ่งนึงของหนูแน่นอนค่ะ
0: กินกาแฟไปอ่านหนังสือไม่คุยด้วยแล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองแม่ทัพภาคที่4รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้พลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม We Are One Family ใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันพร้อมเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่โดยมีส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นคณะขับเคลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลตรีชาคริตอุจารัตนะกล่าวว่าการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งและร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสันติสุขในปี2570ผ่านคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะจากประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในงานมีการเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2570ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสตรีเด็กและเยาวชนเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมการสื่อสารข้อเท็จจริงบทบาทศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีเวที TED Talk จากผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเยาวชนผู้หญิงผู้นำศาสนาและนักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจสะท้อนว่าท่ามกลางความแตกต่างทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการเห็นบ้านเกิดกลับมามีสันติสุขปลอดภัยและเต็มไปด้วยโอกาสก่อนที่ผู้เข้าร่วมงานจะร่วมประกาศ We Are One Family Declaration แสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจภายใต้แนวคิดสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าทางวนคำว่าทางวนเขียนทอทหารไม่หันอากาศงองูวอแหวนลอลิงบางแห่งเขียนสะกดด้วยตัวนอหนูแทนตัวลอลิงก็มีคำว่าทางวนเป็นคำโบราณและมักใช้ในคำประพันธ์มีความหมายว่ากังวลห่วงใยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลใช้คำนี้ตอนพระเพชรมงกุฎขอร้องให้พุทธสีผู้เป็นพี่เลี้ยงใช้กลอุบายช่วยให้พระองค์ได้เชยชมภรรยาของชายที่เดินทางสวนมาโดยไม่ทรงฟังคำทัดทานของพี่เลี้ยงว่าไม่ควรเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่นพระเพชรมงกุฎกล่าวว่าแม้พี่จะทัดทานบ่มิพาระทังวนเลงเล่หาเกียรติกลนฤกอบนการุณ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะที่คลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดิฉันนางสาวรพลดาแสงอุไรธนาค่ะ
1: ดิฉันนางสาวมนัชิตาวงก่อค่ะ
2: ดิฉันนางสาวณัฐกิจตาชัยชมพูค่ะ
3: ดิฉันนางสาวอัชมารักษณิตค่ะ
4: ค่ะและดิฉันนางสาวชุติดาชัยชานะคะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราทั้ง5ท่านนะคะรับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันก่อนนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะตั้งอยู่ที่364ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะหรือตรงข้ามกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะโดยมีท่านผู้บริหารนะคะคือนางราชมาลีต้อนรับนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการค่ะและนายเลิศชัยนะคะแก้วภักดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการค่ะเรามาฟังบทบาทหน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาพิเศษของเราก่อนเลยนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะหรือเรียกว่า EI นะคะและมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการนะคะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะคะแล้วก็มีการพัฒนานะคะฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะและยังมีการจัดระบบนะคะส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดทำแผนการศึกษานะคะเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผน IEP นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีระบบจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนะคะ Transition Service นะคะแล้วก็มีการให้บริการนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนนะคะด้วยกระบวนการทางการศึกษาค่ะแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนะคะด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมนะคะและก็มีการประสานงานนะคะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการภายในจังหวัดด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรายังมีภาระหน้าที่อื่นนะคะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553ดังนี้นะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีความบกพร่องทางสุขภาพนะคะซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะซึ่งหรือที่บ้านนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะมีการจัดระบบส่งต่อนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะสนับสนุนการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะแล้วก็มีการพัฒนานะคะศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมและความจำเป็นด้วยนะคะแล้วก็มีการประสานงานนะคะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรคนพิการค่ะหน่วยงานของภาครัฐเอกชนนะคะสามารถที่จะพัฒนาสนับสนุนแล้วก็จัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของภาครัฐเอกชนด้วยนะคะค่ะในปัจจุบันนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะมีนักเรียนมารับบริการทั้งหมดที่อยู่ในระบบของศูนย์เรา855คนนะคะซึ่งข้อมูลณวันที่วันนี้เลยนะคะ855คนแล้วก็ศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะรูปแบบที่2เป็นการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะและรูปแบบที่3นะคะเป็นการให้บริการที่บ้านค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์เรายังมีการให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานนะคะสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยนะคะเรามาฟังการให้บริการแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งค่ะเย็นรับกลับบ้านนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการแบ่งห้องเรียนเป็นห้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งหมดมี13ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องบริการสอนเสริมของเราอีก5ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติก7ห้องเรียนห้องสติปัญญา2ห้องเรียนค่ะห้องร่างกาย1ห้องเรียนห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนและห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะ และห้องสอนเสริมของเรา5ห้องเรียนก็จะมีห้องทารบำบัดนะคะห้องกายภาพบำบัดห้องแพทย์แผนไทยและห้องแก้ไขการพูดอีก2ห้องเรียนค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเป็นการช่วงเช้า 8:00 นะคะ 15:00 นจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมวงกลมกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งกิจกรรมแต่ละวันของเราจะจัดไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์นะคะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่ะวันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงนะคะวันพุธเป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายค่ะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะเป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมีการแยกให้นักเรียนเข้าห้องเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็ 11:15 นถึง 12:00 นะคะมีการพักรับทานอาหารกลางวันค่ะช่วงเวลา 13:00 นะคะเด็กเล็กนะคะก็จะมีการเข้านอนนะคะแล้วก็ 13:30 นนะคะเด็กโตหรือเด็กที่ไม่นอนเราก็มีการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเช่นกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียค่ะวันอังคารค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะนะคะวันพุธเป็นกิจกรรมดนตรีค่ะวันพฤหัสเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายคุณครูนะคะจะมีการลงติดตามนักเรียนที่ไม่ได้มารับบริการในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็ให้บริการที่บ้านนะคะส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านค่ะมีการเรียนการสอนเต็มวันค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่สถานศึกษาขั้นสูงต่อไปนะคะเรามาฟังการให้บริการที่2นะคะการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะเชิญคุณครูมะเหมี่ยวค่ะ
5: ค่ะการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะเป็นการให้บริการประจำวันคล้ายกับศูนย์อำเภอเมืองค่ะก็คือช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นรับกลับบ้านช่วงเช้า 8:30 นก็เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะต่างๆและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP และเวลา 11:30 นรับประทานอาหารกลางวันสำหรับการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองไม่สะดวกมาส่งอาจจะพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ทำให้มีครูประจำหน่วยบริการตามหน่วยอำเภอต่างๆค่ะแล้วก็ได้เปิดให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามหน่วยบริการทั้ง21อำเภอได้แก่หน่วยบริการยางชุมน้อยหน่วยบริการกันทารมหน่วยบริการพายุหน่วยบริการน้ำเกลี้ยงหน่วยบริการโนนคูหน่วยบริการราศีสไลหน่วยบริการห้วยทับทันหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยหน่วยบริการขุขันหน่วยบริการปรางกู่หน่วยบริการภูสิงห์หน่วยบริการไพรบึงหน่วยบริการวังหินหน่วยบริการกันทารักหน่วยบริการศรีรัตนะหน่วยบริการเบญจลักษณ์หน่วยบริการคุณหาหน่วยบริการโพศรีสุวรรณหน่วยบริการบึงบูรหน่วยบริการศิลาลาดหน่วยบริการเมืองจันทร์ค่ะแล้วก็รูปแบบต่อไปนะคะเป็นการให้บริการผู้เรียนตามบ้านค่ะเป็นการให้บริการเด็กพิการรุนแรงซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้เป็นเด็กพิการที่นอนติดเตียงหรือมีข้อจำกัดในการมารับบริการไม่สามารถมาฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากประเภทความพิการหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนเองค่ะหรือข้อจำกัดอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถมาฝึกได้ผู้สอนนะคะมีหน้าที่ติดตามดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในการให้ความช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนในแต่ละวันโดยจะสอดแทรกกิจกรรมนะคะให้ผู้ปกครองเป็นผู้ฝึกผู้เรียนในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนเองค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนจะพักนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงประเภทความพิการทางการศึกษานะคะเชิญคุณโอยนะคะใช่ค่ะ
2: ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระยะเริ่มแรกหรือแรกพบความพิการในระดับเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทนะคะการศึกษาได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะคะ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์บุคคลออทิสติกบุคคลพิการซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกด้านทุกทักษะถ้ามีผู้ปกครองสนใจพานักเรียนมาสมัครหรือดำเนินการต้องมีวิธีการดังนี้ผู้ปกครองท่านใดที่สงสัยว่าลูกหลานของตนเองมีพัฒนาการไม่สมวัยสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษเราจะมีนักสหวิชาชีพที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดีเวลามาท่านมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษให้นำนักเรียนหรือว่าผู้เรียนมาด้วยเพื่อที่จะให้ครูได้สังเกตประเมินคัดกรองพัฒนาการด้วยถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกพานักเรียนมาสมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอเมืองท่านสามารถพาบุตรหลานไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านหรือถ้าไม่สะดวกสามารถโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เบอร์โทรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษหมายเลข045 671 401 045 617 117เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบลงติดตามหรือไปรับสมัครท่านสามารถสมัครได้ในเวลาราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.สำหรับเอกสารหรือว่าหลักฐานที่ต้องนำมาสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนสำเนาสุนติบัตรของผู้เรียนสำเนาบัตรพิการของนักเรียนหรือเอกสารรับรองจากทางการแพทย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือว่า EI 9ขั้นตอนดังนี้ 1. การค้นหาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินการค้นหาอยู่2รูปแบบคือ 1. การออกค้นหาโดยมีข้อมูลมาก่อน 2. การออกค้นหาโดยไม่มีข้อมูลและหลังการค้นหาเสร็จสิ้นจะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดำเนินการให้ไปขั้นตอนต่อไป 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบวิเคราะห์และการตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการดำเนินเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการสังเกตสัมภาษณ์การซักถามประวัติสังคมมิติและการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยแต่ละวิธีใช้หลักการดำเนิน PDCA ประกอบด้วยการวางแผนและการจัดแผนในการเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 3. การคัดกรองประเภทความพิการเป็นการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกจากเด็กทั่วไปเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติการคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้นมักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้เช่นมีความต้องการมีความบกพร่องหรือมีศักยภาพจำกัดหรือไม่จุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการเป็นการช่วยการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสามารถแบ่งการจัด การคัดกรองประเภทความพิการออกเป็น2ประเภทคือการคัดกรองประเภทความพิการอย่างไม่เป็นทางการการคัดกรองประเภทความพิการอย่างเป็นทางการ 4. การประเมินความสามารถพื้นฐานเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาของทั่วไปของเด็กแต่ละด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะและทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการโดยทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะได้แก่ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะการรับรู้และการแสดงออกของภาษาทักษะทางสังคมอารมณ์และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการการประเมินความสามารถพื้นฐานแบ่งเป็น2รูปแบบคือการประเมินความสามารถพื้นฐานอย่างไม่เป็นทางการการประเมินความสามารถพื้นฐานอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางอาการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอน EI ในข้อต่อไปค่ะ

ค่ะกลับเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสักครู่นะค่ะกลับเข้าสู่กระบวนการการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI ทั้ง9ขั้นตอนนะคะเรามาถึงขั้นตอนที่5นะคะคือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP นะคะการจัดทำแผนการบริให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวหรือ IFSP และแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือ ITP นะคะในแผนตัวแรกนะคะก็คือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP นะคะก็คือแผนที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กพิการโดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนักรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษารวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลด้านการแพทย์หรือสุขภาพข้อมูลทางการศึกษาข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นการวางแผนการจัดการศึกษาความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาคณะกรรมการการจัดทำการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและส่วนสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของความเห็นชอบของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้เรียนค่ะแผนที่2นะคะคือแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัวหรือ IFSP นะคะเป็นแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะคะแผนบริการเฉพาะครอบครัวจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะองค์ประกอบของการประสานงานบริการจะมีความหลากหลายในการให้บริการของนักวิชาการต่างอาชีพที่มีความสำคัญต่อการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างและหน้าที่ของนักวิชาชีพค่ะอย่างไรก็ตามในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่มารับบริการเราจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพในการมาวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานนะคะการประสานงานให้ข้อมูลและการสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นจึงจะทำให้งานประสบผลสำเร็จไปได้อย่างดีค่ะและในส่วนสุดท้ายจะเป็นแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือ ITP ก็คือการนำเอาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและโรงเรียนใหม่นะคะมากำหนดเป็นแนวทางเปลี่ยนผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งต่อเข้าระบบการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะในส่วนของขั้นตอนที่6นะคะจะเป็นการจัดการให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทความพิการค่ะซึ่งจะเป็นการจัดกระบวนการการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยคำนึงถึงความสามารถปัจจุบันและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษพุทธศักราช2568ปรับปรุงปี2569หลักการจัดกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้การและการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กพิการเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิด PDCA ค่ะขั้นตอนที่7จะเป็นในเรื่องของการประเมินความก้าวหน้านะคะการประเมินความก้าวหน้าจะมีผู้รับผิดชอบจะต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กการสัมภาษณ์การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กแฟ้มผลงานเด็กการใช้แบบประเมินผลพัฒนาการการเขียนบันทึกการทำสังคมมิติการใช้แบบทดสอบโดยครูการศึกษาพิเศษครูผู้รับผิดชอบนักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องอาจจะมีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อ

0: ู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวคณะทำงานประชุมทบทวนปรับปรุงแผนและดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนใหม่ค่ะขั้นตอนที่8การนิเทศประเมินผลและการส่งต่อการนิเทศเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำครูนักวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ส่วนการติดตามจะเป็นการตรวจสอบการจัดการบริการให้เป็นไปตามระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นการจัดโปรแกรมการได้รับและการใช้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษารวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่9ติดตามภายหลังการส่งต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคณะทำงานจะออกนิเทศติดตามผู้เรียนหลังส่งต่ออย่างน้อย2เดือนเพื่อสรุปและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ร่วมกับผู้เรียนได้อย่างปกติและมีความสุขค่ะ
1: ค่ะในช่วงจุดท้ายของรายการโลกหมายเลขของเด็กพิเศษนะคะขออนุญาตประสาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะคะท่านใดที่มีความสนใจทำบุญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของนะคะขนมอาหารเครื่องใช้นะคะสามารถมาบริจาคได้ที่หน่วยบริการอำเภอเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะหรือบริจาคที่หน่วยบริการทั้ง22อำเภอนะคะก็สามารถติดต่อครูที่หน่วยบริการได้นะคะหรือโทร045-617-401นะคะ045-617-117นะคะโทรประสานงานนะคะเพื่อติดต่อบริจาคสิ่งของนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับลูกๆของเราเสมอมานะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญมาบริจาคด้วยนะคะค่ะที่ประมาณวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางทีมงานเปลี่ยนผ่านนะคะก็ได้มีการพาเด็กไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะวันที่3ที่ผ่านมานะคะก็ทีมงานเปลี่ยนผ่านของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็พานักเรียนจำนวน2คนนะคะพาเด็กไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลคันธโลมนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ท่านผู้บริหารผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การต้อนรับทีมทางทีมงานศูนย์การศึกษาพิเศษด้วยความอบอุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะมี4ระยะ9ขั้นตอนนะคะซึ่งการเยี่ยมชมโรงเรียนก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะช่วงนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษก็มีการดำเนินการพาเด็กไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะไปโรงเรียนบ้านพึ่งมานะคะซึ่งพาเด็กจำนวน1คนนะคะซึ่งเป็นเด็กออทิสติกนะคะซึ่งอันนี้ผู้ปกครองก็ยังไม่จดทะเบียนคนพิการนะคะก็มีการร่วมประเมินกับทางศูนย์กับทางโรงเรียนนะคะก็แนะนำผู้ปกครองไปจดทะเบียนคนพิการให้เด็กนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทางนักครูนะคะที่ของโรงเรียนบ้านพึ่งนะคะที่ให้ความอบอุ่นต้อนรับของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะการไปเยี่ยมชมโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะมีการนำเด็กและผู้ปกครองไปเดินดูกิจกรรมประจำวันของทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เดินดูห้องเรียนนะคะประเมินเด็กร่วมกันนะคะว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ไม่ได้นะคะเพื่อมาจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านต่อไปนะคะปีนี้ปี2569นะคะก็มีเด็กเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนผ่านจำนวน10คนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเสริมศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะคะโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลนะคะโรงเรียนรวมนะคะซึ่งรวมทั้งหมดเป็น10คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทยอยพาเด็กไปเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐุลินหรืออุบลปัญญานุกูลทางศูนย์ก็จะมีการทำหนังสือไปถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็พาเด็กไปเยี่ยมชมโรงเรียนซึ่งการเยี่ยมชมโรงเรียนนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลศูนย์ก็จะมีการนำภาพบริบทของโรงเรียนมาให้ผู้ปกครองและเด็กดูนะคะเพื่อถ้าตัดสินใจว่าถ้ามีความพร้อมที่จะเรียนโรงเรียนตามที่ท่านเป้าหมายหรือไม่นะคะไปคุยกับทางโรงเรียนว่ามีความพร้อมบุคลากรพร้อมไหมโรงเรียนพร้อมไหมที่จะรับเด็กเราหรือไม่แต่ถ้าเกิดโรงเรียนยังขาดบุคลากรหรือโรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะรับ

0: เรานะคะก็มีปัญหาติดขัดตรงไหนแล้วก็จะมีการพูดคุยนะคะว่าเกี่ยวกับการรับเด็กพิเศษเข้าร่วมโรงเรียนเข้าร่วมเรียนด้วยกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะคะหลังจากที่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีการทำหนังสือไปทดลองเรียนนะคะซึ่งการทดลองเรียนนี้เราก็จะทดลองเรียนพูดคุยกับทางโรงเรียนว่าทดลองเรียนสัปดาห์ละกี่วันนะคะซึ่งก็ตามศักยภาพเด็กช่วงแรกอาจจะไปสักครึ่งวันแล้วก็เพิ่มระยะเวลาขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวได้นะคะแล้วก็มีการมาประเมินจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านนะคะหลังจากที่มีการน้องน้องมาฝึกแล้วนะคะก็จะมีการส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะถ้าเกิดเด็กอยู่ได้ก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนมีการพาเด็กไปสมัครโรงเรียนท่านใดที่ติดตามข่าวของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษก็สามารถเห็นได้นะคะเพราะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษพาเด็กไปสมัครเรียนไปเยี่ยมชมโรงเรียนอันนี้ก็เป็นบริบทของเราในการพัฒนาเด็กเชื่อมต่อสู่ระบบโรงเรียนนะคะหลังจากที่ไปทดลองเรียนเสร็จแล้วก็มีการส่งต่อเสร็จแล้วแล้วก็มีการนิเทศติดตามหลังส่งต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานซึ่งเป็นระบบของ PDCA นะคะของระบบประกันการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษเรานะคะค่ะแล้วทุกวันอังคารนะคะก็ของสัปดาห์นะคะซึ่งเวลาประมาณ7โมงนะคะทุกท่านก็ท่านใดที่ผู้ใจบุญทุกท่านก็ไปร่วมทำบุญนะคะนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนะคะทำดีตามวิถีพอเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยนะคะอันนี้ก็ทุกท่านก็จะเห็นว่ามีแต่คนแต่งตัวสวยๆไปนะคะแต่งตัวสวยๆรอๆไปนะคะนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่วมทำบุญกันนะคะซึ่งบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะไม่ว่าจะเป็นครูข้างในของศูนย์อำเภอเมืองแล้วก็ครูข้างนอกของหน่วยบริการต่างๆนะคะก็จะส่งตัวแทนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นบริบทของเรานะคะซึ่งวันที่7สิงหาที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะมีการอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสารสนเทศนะคะเกี่ยวกับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะเราก็จะมีการอบรมอีก8งาน8สาขานะคะซึ่ง13ถึง14นี้ก็จะมีการอบรมกิจกรรมบำบัดนะคะท่านสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวคราวของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านใดที่มีบุตรหลานสงสัยว่าเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นเด็กพิการนะคะซึ่งสั้นยังไม่จดทะเบียนคนพิการหรือจดแล้วนะคะมีความประสงค์จะเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษก็สามารถมาติดต่อที่ศูนย์ประจำอำเภอเมืองที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะหรือไปที่หน่วยบริการอำเภอต่างๆได้นะคะก็จะมีครูหน่วยบริการที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำท่านทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
1: ค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูน้อยนะคะที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับการจัดระบบเปลี่ยนผ่านของศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการของเรานะคะช่วงนี้ศูนย์ของเรานะคะมีกิจกรรมเยอะนะคะช่วงวันที่2สิงหาที่ผ่านมาเราเป็นกิจกรรมอะไรคะครูแพ้จำได้ไหมคะ
2: อ๋อเป็นกิจกรรม Work for Fun Run for Kids นะคะเป็นกิจกรรมวิ่งนะคะของสำนักงานอะไรนะคะครูแอน
1: ประกันค่ะประกันชีวิตแห่งชาตินะคะ
2: ของจังหวัดศรีสะเกษเนา
1: ะ
2: เขาทำเป็นโครงการ CSR
1: ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่ออะไรคะครูแพ
2: เพื่อสมทบทุนนะคะเพื่อนำรายได้มาสร้างพื้นสนามเด็กเล่นของเรานะคะซึ่งเป็นพื้นแบบไหนคะครูแอนรอบนี
1: ้ EPDM
2: EPDM มันมียังไงคะมันเมื่อเราได้พื้นนี้มาแล้วมันจะทำให้เด็กน้อยเราเป็นยังไงคะครูแอน
1: ถ้าหกล้มหรืออะไรมันจะเป็นการบรรเทา
2: เซฟนะคะป้องกันความเจ็บนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป้องกันการกระแทกเนาะเพื่อให้เด็กน้อยเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บน้อยลงนะโอเคเป็นพื้นที่ค่อนข้างปลอดภัย
1: ก็กิจกรรมที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนเสื้อ
2: กีฬาของเรานะคะ
1: เป็น
2: สวยงามค่ะสวยงามใส่สบาย
1: สวยแต่ไกลเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสนามเด็กเล่นของเด็กพิเศษเรานะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ ทุกวันอังคารนะคะอย่างที่ครูน้อยได้แจ้งไปนะคะเป็นกิจกรรมทางจังหวัดจัดขึ้นนะคะคุณครูเราแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของเรานะคะเข้าร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรตามวิถีพอเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยณลานโคบุระเกาะห้วยน้ำคำนะคะครูน้อยโอเคค่ะค่ะช่วงนี้ก็คงจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณครูแพคะ
2: ขอฝากนิดนึงละกันค่ะพอดีว่าล่าสุดวันนี้เห็นประกาศของจังหวัดนะคะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศถึงเรื่องฝนนะคะช่วงนี้เราจะมีฝนตกหนักซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเราเนี่ยก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักด้วยในห้วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี
1: ้
2: ฉะนั้นฝากผู้ปกครองนะคะสังเกตอาการของบุตรหลานด้วยหากว่า
1: สำค
2: ัญมากค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษาของเราเนี่ยมีนักเรียนมาเรียนหลายคนแล้วก็หลากหลายประเภทความพิการนะคะถ้าเกิดว่าในวันใดวันหนึ่งเห็นว่าลูกหลานของท่านมีอาการซึมมีไข้หรือว่าไม่ค่อยสบายตัวกินข้าวได้น้อยลงก็แนะนำว่าพบแพทย์ดีที่สุดนะคะพบแพทย์เพื่อได้ทานยาเพื่อได้รักษาแล้วก็ทราบถึงอาการที่เป็นอย่างเร็วนะคะ
1: เพราะว่าเด็กพิการส่วนใหญ่ภูมิต้านทานเขาจะน้อย
2: ใช
1: ่เป็นที่จะเสี่ยงต่อการรับเชื้ออย่างง่าย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเด็กกลุ่มที่พิการทางร่างกายหรือเด็กกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเช่นภูมิแพ้หอบหืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะต่างๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้นะคะโอเค
1: ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวดีๆจากครูแพ้นะคะครูออยคะมีเรื่องข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์ไหมคะโอเคค่ะไม่มีนะคะครูแม่เมียวล่ะคะมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องขอรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะศูนย์กลางสารพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่ทำให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้ง5ท่านนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีด่วนตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียร่านการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมถึงโหดร้ายได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ฆ่าชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเองแต่มันยังเป็นคนไทยแต่มันยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปแล้วต้องไปจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้มันสะสมกับเวรกรรมที่มันก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยและต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบขออภัยที่ไม่สามารถอยู่สุพรรณบุรีได้จบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนยุ้งฉาง
13: โหยร้อนจริงๆเลยสีสวัสดิ์พาไปเดินดูนาข้าวกลางวันแสกๆแบบเนี้ยเหนื่อยจนจะเป็นลม
14: แต่ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยนะ
13: ไม่รู้ละฉันขอขึ้นไปนอนพักที่ร่มๆก่อนแล้วกันม่านอะไรเนี่ยไม่เห็นมีที่นอนพักมีแต่ข้าวเปลือกเต็มไปหมด
14: นี่ไม่ใช่บ้านซะหน่อยเขาเรียกว่ายุ้งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เอาไว้เก็บข้าวเปลือก
13: ใครจะไปรู้ล่ะรูปร่างเหมือนบ้านจะตาย
14: ลักษณะของยุ้งคือมักทำเป็นอย่างหอมีสี่เสายกพื้นมีหลังคามุงกั้นแดดกันฝนมักกั้นฝาสี่ด้านโดยทำคร่าวฝาและเสาไว้ข้างนอกตีฝาไว้ด้านในดูนี่สิสร้างไม่เหมือนบ้านจริงๆด้วยบ้านต้องตีฝาไว้ด้านนอกฉันเคยเห็นยุ้งที่อื่นเหมือนกันนะแต่เขาเอาไว้เก็บเกลืออย่างนั้นเรียกว่าฉางเกลือจ้ะฉางเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างโรงคือมีขนาดใหญ่กว่ายุ้งและไม่ยกพื้นฉางเกลือกั้นฝาคล้ายกับยุ้งข้าวคือเอาเสาและคร่าวโรงไว้ข้างนอกตีฝาด้านในเพื่อกันข้าวหรือเกลือไปติดค้างอยู่ตามซอกคร่าวซอกเสาอะไรเอ่ยตะลุกปุ๊บกระดูกอยู่นอกหนังอยู่ใน
13: อะไรล่ะคิดไม่ออก
14: ยุ้งและฉางยังไงล่ะสีสวัสดิ์เพิ่งอธิบายลักษณะเสาอยู่นอกและฝาอยู่ในไปเมื่อกี้ก้าวแต้มไม่จำเลยเหงา
13: ต่อไปฉันจะจำให้แม่นแม่นจ้า
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ
12: ตอนธูปแพเทียนแพ
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
17: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
18: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่าย3นะครับของวันอังคารที่4สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเสนอข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นประทายนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายแล้วก็สามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองนะครับ www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของ www.jomsurangkorat.com นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2ช่องทางทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับฟังจากสถานีได้สัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรมาแจ้งเราได้เลยว่าในช่วงที่2อยากสอบถามข้อมูลต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดหรือว่าเกี่ยวกับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเองครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0815109471นะครับผ่านหน้าไมค์ของรายการได้เลยนะครับช่วงแรกเช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของที่ผมจำมาฝากในวันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับจากมูลนิธิเพื่อมูลนิธิเพื่อนผู้พิการนะครับและผู้ด้อยโอกาสนะครับที่จะมีกิจกรรมโครงการดีๆให้กับคนตาบอดเรานะครับเกี่ยวกับภัยเกี่ยวกับออนไลน์นะครับที่จะจัดขึ้นกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ประสาทสัมผัสในการรับมือกับโลกภายนอกตลอดเลยใช่ไหมครับอย่างการสัมผัสลมก่อนฝนจะตกหรือฟังเสียงรถก่อนข้ามถนนแต่คำถามคือเราจะรับมือกับพายุที่มองไม่เห็นหรือมิจฉาชีพที่ไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าได้ยังไงวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้กันครับ
0: เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผม
0: ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังพวกเราได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประไทย FM 104.50 MHz อำเภอประไทยสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
0: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะคะเราจะมาแกะรอยรายละเอียดสำคัญแบบจัดเต็มทั้งเรื่องสภาพอากาศแล้วก็ข่าวสารโครงการค่ะคือเราจะอ่านข่าวผสมเล่าข่าวแบบไม่สรุปตัดตอนนะคะเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจนที่สุดค่ะ
1: ดีเลยครับเริ่มจากภัยธรรมชาติที่เราต้องเผชิญในวันนี้ก่อนเลยดีกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
0: ปัจจัยหลักของวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมค่ะซึ่งพาดผ่านตอนบนของประเทศถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆร่องมรสุมเนี่ยก็เหมือนร่องแม่เหล็กบนท้องฟ้าเลยค่ะ
1: อ๋อร่องแม่เหล็กดึงดูดน้ำเหรอครับ
0: ใช่ค่ะมันจะดึงดูดความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามาปะทะอย่างต่อเนื่องพอความชื้นมหาศาลเจอกับความร้อนมันก็ยกตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ค่ะ
1: โอ้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: วันนี้เลยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเป็นพิเศษเลยนะคะ
1: พอพูดถึงร่องความชื้นที่ดึงน้ำก็มาปะทะแบบนี้ดูเหมือนภาคอีสานน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มเมฆฝนในวันนี้เลยใช่ไหมครับสำหรับพื้นที่บ้านเรามีความรุนแรงแค่ไหนมีตัวเลขต้องระวังยังไงบ้างครับ
0: แม่นยำมากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายหลักจริงๆวันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
1: 70% เลยโคราชบ้านเราโดนหนักไหมครับ
0: เจาะจงที่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่26 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด35 องศาเซลเซียสค่ะพร้อมกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมแล้วภาคอื่นๆสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพรวมคือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนร้อยละ60ค่ะส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ร้อยละ40
1: ก็ยังมีฝนประปรายเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ต้องเตือนพิเศษคือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะเพราะคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: โหคลื่นสูงขนาดนั้นอันตรายมากนะครับนั่นคือพายุในโลกความเป็นจริงที่เรายังพอพยากรณ์และกางร่มรับมือได้แต่ภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเลยคือพายุภัยไซเบอร์ที่มาในหน้าจอมือถือของเรานี่แหละครับ
0: อือฮึอันนี้ต้องมีเกราะป้องกันจริงๆค่ะ
1: ผมเห็นรายละเอียดโครงการคนตาบอดห่างไกลรู้ทันป้องกันภัยไซเบอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ในยุคดิจิตอลที่จะจัดขึ้นในวันที่28-30 สิงหาคม 2569นี้ก็แอบสงสัยครับ
0: สงสัยเรื่องอะไรคะ
1: คือทำไมถึงต้องจัดเต็มถึง3วัน2คืนเลยล่ะครับภัยออนไลน์มันซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับการอบรมสั้นๆแค่ชั่วโมงเดียวถึงเอาไม่อยู่แล้วเหรอ
0: เอาไม่อยู่จริงๆค่ะเพราะกลโกงเดี๋ยวนี้มันก้าวข้ามการส่ง SMS หลอกลวงแบบเดิมไปไกลมากลองนึกภาพเทคโนโลยี AI ที่เรียนเสียงคนรู้จักดูสิคะ
1: อ๋อที่เอาเสียงมาทำปลอมๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมิจฉาชีพแค่ไปดูดคลิปเสียงสั้นๆจากวิดีโอสาธารณะ AI ก็นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประโยคใหม่ได้หมดเลยมันเหมือนโจรขโมยลายนิ้วมือทางเสียงของเราไปหลอกคนในครอบครัวเลยค่ะ
1: น่ากลัวมากครับคือโครงการนี้เขาก็จะสอนลึกถึงเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะรวมถึงสอนวิธีสังเกต SMS ปลอมแล้วก็ที่สำคัญคือสอนวิธีอายัดบัญชีให้ทันท่วงทีด้วยค่ะ
1: คือเปรียบเทียบนะการใช้แอปพลิเคชันธนาคารสำหรับคนตาบอดเนี่ยมันก็เหมือนการเดินข้ามถนนที่พลุกพล่านโดยการฟังเสียงอยู่แล้ว พอมีมิจฉาชีพออนไลน์เข้ามาอีกยิ่งเหมือนการเดินดงระเบิดเลยครับแล้วผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับ
0: เงื่อนไขคือต้องอายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
1: อ๋อครับ
0: และต้องสามารถดูแลตัวเองได้ตลอด3วัน2คืนที่โรงแรมธงทารา Riverview กรุงเทพมหานครนะคะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
1: แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: สิทธิประโยชน์จัดเต็มค่ะมีทั้งที่พักฟรีอาหารหลัก3มื้ออาหารว่าง2มื้อและมีค่าพาหนะเดินทางให้ด้วยค่ะ
1: โหถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับผู้ที่สนใจสามารถโทรสอบถามโครงการได้ที่เบอร์02-114-3438นะครับโทรได้วันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 09:00-16:00 ครับแล้วถ้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆของรายการเราเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่เบอร์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
0: ก่อนจากกันวันนี้อยากฝากไว้ว่าเทคโนโลยีถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมโยงโลกให้ง่ายขึ้นก็จริงนะคะแต่ในยุคที่ AI เรียนเสียงได้แบบนี้สติและการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันภัยที่แท้จริงค่ะ
1: ครับผม
0: เราอาจจะต้องเริ่มสร้างรหัสผ่านลับกันภายในครอบครัวแล้วล่ะค่ะเพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อนเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพ
1: เป็นข้อคิดที่ยอดเยี่ยมมากครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องรัฐบาลสานต่อนโยบายดูแลผู้พิการไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง3ธันวาคมของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันคนพิการสากลเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในปัญหาความทุพพลภาพและระดมการสนับสนุนเพื่อศักดิ์ศรีสิทธิและสวัสดิภาพของคนพิการโดยในปี2566นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2566โดยบอกว่าตัวเลขจากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอกย้ำความเปราะบางสถานการณ์คนพิการของไทยที่มีอุปสรรคนอกเหนือความสามารถในการใช้ชีวิตอิสระแล้วยังถูกซ้อนทับด้วยความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาและมีความเป็นอยู่ยากลำบากขึ้นในสภาวะความสูงอายุโดยมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาความยากจนคนพิการในประเทศไทยจำนวน 2.2 ล้านคนเป็นผู้พิการในกลุ่มอายุมากกว่า60ปี 1.29 ล้านคนหรือเกินครึ่งและมีคนพิการที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 1.4 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งอีกเช่นกันส่วนคนพิการในวัยแรงงาน 860,000 คนได้รับการจ้างงานที่ 54,000 คนจากสถานประกอบการ 20,000 แห่งนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณประชาชนสถานประกอบการรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมเป็นพลังสร้างเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ต่างจากเรายืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์โดยจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดยสวัสดิการโดยรัฐและสวัสดิการโดยรัฐที่เราพยายามทำอย่างยิ่งก็คือการจัดสวัสดิการตั้งแต่ต้นต่อคือการสร้างรายได้ให้คนไทยทุกคนลดรายจ่ายภาครัฐใช้ทรัพยากรที่จำกัดยิงสอดให้ตรงเป้าให้ได้ผลเท่าทวีคูณซึ่งหวังผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขจัดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่มากลงสร้างสังคมที่หยิบยื่นโอกาสอย่างเท่าเทียมนายกรัฐมนตรีอย่างเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีงานมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดยสวัสดิการโดยรัฐย้ำเป้าหมายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดกรอบการออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของยูเนสโกพัฒนามาจากการทดลองทางนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในส่วนของประเทศไทยได้เริ่มขับเคลื่อนโครงการนี้ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ใส่ใจมิติความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในบริบทของไทยในหลักการสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มันคงมั่งคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานของการเติบโตไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ nvt2hd.prd.go.th

0: ดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
1: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
2: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงตั้งหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

หยิบผลงานเพลงเพราะให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกาครับอีก39นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีนะครับวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio ครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org นะครับแล้วก็เว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com นะครับได้อีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเลยติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังผ่านช่องทางใดฟังผ่านสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าในช่วงนี้สงท่านที่สงสัยอยากสอบถามเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดเราเองหรือว่าพิการประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ผ่านหน้าไมค์ตรงนี้นะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้ท่านที่ถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวหยิบหาคำตอบมาให้ในวันถัดไปนะครับโทรสอบถามได้ที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงบริการนะครับของทางหน่วยงานภายใต้ของเราก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีภารกิจในการให้บริการนะครับอำนวยความสะดวกเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยทางศูนย์เราก็มีบริการหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ศูนย์เราก็สามารถให้คำปรึกษากับพี่น้องคนตาบอดเราได้นะครับว่าต้องเขียนโครงการอย่างไรนะครับต้องระบุต้องกรอกข้อมูลอย่างไรตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นให้ก่อนจะกรอกลงไปในระบบนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะ

ใจนะครับหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจอยากมาปรึกษาอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยปัจจุบันก็ทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์ในการส่งคำขอนะครับสำหรับเงินการกู้เงินการกู้เงินของคนพิการตรงนี้นะครับสามารถส่งผ่านออนไลน์ได้เลยหรือว่าจะมาที่สมาคมมาที่ศูนย์ให้เราส่งให้ก็ได้เพียงเตรียมเอกสารมาแต่ก่อนจะเตรียมมาก็อาจจะโทรปรึกษากับเจ้าหน้าที่เราก่อนนะครับให้เราส่งเอกสารให้ทางศูนย์เราเป็นเพียงแค่ฝ่ายเรียกว่าให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้ผู้ปล่อยกู้จะเป็นทางด้านของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยเงินตรงนี้จะต้องนำไปเป็นการประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับไม่สามารถนำไปเป็นการต่อเติมที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ได้นะครับเป็นเงินที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับจะเป็นอาชีพใดก็ได้ที่คนพิการเราทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะครับตรงนี้ก็ได้เปิดร้านชำนะครับเปิดร้านขายของขายอาหารอะไรพวกนี้ถ้าเราทำได้เขาก็จะให้นะครับหรือว่าเป็นการทำไร่ทำนาทำสวนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเห็นหลายท่านที่มีการเคยขอไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ลองเขียนโครงการมานะครับแล้วก็ส่งขอไปโดยวงเงินในการขอรับนะครับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันตอนนี้ยังเป็นมีอยู่3ช่วงนะครับก็คือต่ำสุดก็คือวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทสูงสุดวงเงินไม่เกิน 120,000 บาทนะครับแล้วก็ในอนาคตตอนนี้อยู่ในระหว่างการขออนุมัติต่างๆจากครม.อยู่ก็จะวงเงินสูงสุดก็จะเป็นไม่เกิน 300,000 บาทนะครับแต่ในปัจจุบันยังเป็นไม่เกิน 120,000 บาทอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ขอครั้งแรกนะครับอาจจะได้วงเงินสักประมาณ 40,000 บาทก่อนนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับการสร้างเครดิตก่อนนะครับถ้าเกิดท่านส่งตรงเวลานะครับส่งคืนเงินตรงเวลาก็จะการขอกู้ครั้งต่อไปก็จะมีโอกาสได้60,000 บาทอะไรแบบนี้นะครับสำหรับการกู้เงินของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยจะต้องใช้คืนนะครับภายในรอบระยะเวลาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ50งวดนะครับถ้าจำไม่ผิด50งวดโดยก็ถ้าเกิดวงเงิน 40,000 บาทก็น่าจะใช้เดือนละ500หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ500 600อะไรประมาณนี้นะครับ60,000 บาทใช้800 120,000 บาทใช้ 1,000 อะไรประมาณนี้ผมจำยอดแน่ๆไม่ได้แต่ก็สามารถใช้เรียกว่าจ่ายคืนมากกว่ายอดที่เขาเก็บในแต่ละเดือนได้นะครับโดยเงินตรงนี้ไม่มีดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้นสามารถสอบถามคนเพิ่มเติมถ้าเกิดไม่อยากสอบถามผ่านศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราอยากสอบถามโดยตรงที่หน่วยงานที่ดูแลการอนุมัติตรงนี้นะครับก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาได้เช่นเดียวกันนะครับเบอร์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็044-266-622นะครับ044-266-622ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สามารถสอบถามได้เรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพเพื่อคนสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับโดยคนพิการเราสามารถกู้ได้หรือถ้าเป็นกรณีคนพิการที่เป็นพิการติดเตียงนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาจจะเป็นผู้ดูแลหลังบัตรในการยื่นกู้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สามารถมาปรึกษากับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้หรือว่าปรึกษาโดยตรงที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา044-266-622ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็นอกเหนือจากบริการให้คำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกของศูนย์เรานะครับอย่างเช่นบริการประสานส่งต่อคนตาบอดให้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการต่อบัตร
ประชาต่อบัตรประจำตัวประชาชนการทำบัตรคนพิการการต่อบัตรคนพิการตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีญาติพี่น้องพาไปนะครับหรือว่าเดินทางเองไม่สะดวกสามารถขอใช้บริการจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นต่อบัตรคนพิการก็อาจจะลองติดต่อนะครับอบต.เทศบาลในพื้นที่ก่อนก็ได้เขาจะมีนักพัฒนาสังคมของในแต่ละอบต.แต่ละเทศบาลนะครับดูแลตรงนี้อยู่แต่ถ้าเกิดอยากใช้บริการกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้ก็จะมีที่เราให้บริการอยู่เป็นประจำนะครับก็จะมีพาไปต่อบัตรประชาชนพาไปต่อทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับหรือว่ารายที่อาจจะต้องขอใบเรียกว่าหนังสือรับรองความพิการนะครับจากทางแพทย์ก็เราก็พาไปขอด้วยนะครับหรือว่าใครมีเก็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือว่ามีการหมอนัดนะครับตรงนี้เราก็พาไปได้เช่นเดียวกันในการประสานส่งต่อนะครับพบแพทย์ตามนัดหรือว่าไม่สบายป่วยนะครับไม่มีใครพาไปแล้วก็นัดมาได้แต่ก็ตัวไม่สบายป่วยนี่อาจจะลองเป็นถ้าเกิดด่วนจริงๆก็จะเรียกเป็นกู้ภัยใกล้บ้านก่อนก็ได้เพราะว่าทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะมีคิวในการดำเนินงานอาจจะเป็นเคสที่อาจจะไม่ได้ด่วนมากนะครับตรงนี้เราก็จะให้บริการได้เพราะว่าอาจจะต้องมีการโทรมาจองคิวโทรมาจัดคิวกันนิดนึงเพราะว่าในแต่ละวันเราให้บริการได้ไม่เกิน2เคสนะครับต่อวันก็ถ้าเกิดจะโทรมาขอรับบริการก็จะต้องโทรมาก่อนสัก 3-5 วันทำการนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการจัดคิวการลงให้บริการกับท่านที่ขอรับบริการนะครับนอกจากการไปโรงพยาบาลแล้วนะครับพบแพทย์ตามนัดแล้วเราก็ยังมีอื่นๆอีกทำธุรกรรมทางการเงินตรงแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็พาไปได้แล้วก็เป็นเรื่องของพวกทะเบียนราษฎรอะไรพวกนี้นะครับไปแก้ไขข้อมูลต่างๆตรงนี้เราก็พาไปดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นบริการจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาขอเพียงท่านจองคิวเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าที่เรามีจำกัดแล้วก็ในแต่ละวันเราให้บริการได้ไม่เกินวันละ2เคสก็ลองโทรสอบถามจองคิวได้ก่อนนะครับขอให้โทรมาสักอย่างน้อย3วันนะครับลองโทรมาดูนะครับที่044353452นะครับ044353452กด0ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับขออภัยกด2นะครับเพื่อติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือโทรมาที่เบอร์มือถือก็ได้0943642635ครับ0943642635การให้บริการประสานส่งต่อนี้เราให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคนตาบอดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราบริการฟรีเดี๋ยวเราจะไปเบิกงบประมาณนะครับในการประสานส่งต่อจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแล้วก็นอกจากบริการให้คำปรึกษากู้เงินแล้วให้บริการประสานส่งต่อแล้วเราก็จะมีบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่าวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับภาษาอังกฤษก็ orientation and mobility นะครับหรือว่าวิชา O&M หรือว่าถ้าเกิดชาวบ้านเราเรียกก็คือวิชาการสอนใช้ไม้เท้าขาวนะครับสำหรับคนตาบอดโดยทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีวิทยากรนะครับที่ได้รับการฝึกอบรมจากทางมหาวิทยาลัยราชสุดานะครับร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็มูลนิธิทิพย์เพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับตรงนี้ก็ได้มีการผ่านหลักสูตรการเป็นครูสอนการใช้ไม้เท้าขาวมานะครับหลักสูตร1เดือนเลยนะครับที่เป็นวิทยากรไปสอนท่านในพื้นที่นะครับโดยการลงไปสอนก็ลงไปสอนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นทางด้านของเทศบาลอบต.นะครับที่ใดที่มีคนตาบอด
เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คนตาบอดยังไม่เคยฝึกอบรมตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าวิชา O&M นี้ไม่ได้สอนเฉพาะการใช้ไม้เท้าขาวเท่านั้นนะครับจะเป็นการสอนตั้งแต่ตื่นนอนนะครับอาบน้ำแต่งตัวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจนถึงการนอนในคืนต่อไปเลยนะครับว่าจะสามารถเคลื่อนไหวอย่างไรให้เรียกว่าปลอดภัยมากที่สุดนะครับเดินในบ้านเดินอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ชนเหลี่ยมชนเสานะครับเกิดการบาดเจ็บนะครับการเดินในบ้านจะมีวิธีการเดินแบบมีไม้เท้าขาวหรือว่าอาจจะไม่ใช้ไม้เท้าขาวก็ได้ด้วยความเคยชินนะครับหรือใช้มือในการป้องกันตัวนะครับป้องล่างป้องบนนะครับแล้วของตกทำอย่างไรวิธีการหาของตกไม่ให้ของกระเด็นออกไกลจากตัวไปเรื่อยๆนะครับการเสียบปลั๊กไฟนะครับการทานอาหารนะครับการสำรวจต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความบาดเจ็บกับตัวคนตาบอดเรานะครับแล้วก็การเดินโดยใช้ไม้เท้านะครับการตามสถานที่ต่างๆตามรูปแบบต่างๆการขึ้นลงบันไดการเดินริมถนนนะครับการเดินกับผู้นำทางนะครับการลุกการนั่งเก้าอี้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับการเข้าออกประตูพร้อมกับผู้นำทางนะครับออกแบบไหนทั้งผู้นำทางแล้วก็คนตาบอดจะไม่เกิดความบาดเจ็บนะครับการเดินกับผู้นำทางต้องเดินแบบไหนนะครับจับมือไหมหรือว่าทำอย่างไรตรงนี้แล้วก็มีวิธีการสอนนะครับให้กับคนตาบอดไม่ได้สอนเฉพาะการใช้ไม้เท้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในโครงการเราก็จะมีอาหารกลางวันอาหารว่างให้นะครับมีค่าพาหนะเดินทางให้นะครับสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมแล้วก็มีไม้เท้าขาวแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับโดยปกติแล้วทางศูนย์เราก็จะลงพื้นที่ไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวตามอบต.หรือเทศบาลต่างๆในแต่ละอำเภอนะครับตามที่ได้มีการติดต่อเข้ามาก็ตอนนี้ก็สอนไปแล้วก็ประมาณ 30-40 ท่านแล้วนะครับสำหรับปีนี้จะขอสิทธิ์มาประมาณ100ท่านนะครับแล้วก็ยังมีอบต.เทศบาลที่ต่อคิวอยู่นะครับแต่ก็ยังพอเหลือช่องเหลือสิทธิ์ว่างนะครับในการสอนใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้อยู่อบต.เทศบาลที่ใดที่รับฟังอยู่นะครับและอยากให้เราลงไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวในพื้นที่นะครับก็สามารถติดต่อเรากันเข้ามาได้นะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับท่านเพียงอนุเคราะห์อาจจะเป็นห้องในการจัดการเรียนการสอนให้เราเป็นห้องประชุมห้องอะไรก็ได้นะครับหรือว่าแล้วก็จะเป็นทางด้านของจัดหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้เรานะครับขออย่างน้อยสักประมาณเฉลี่ยสัก10คนต่อรุ่นก็ได้นะครับอยากให้เป็น10คนต่อรุ่นเพราะว่าจะได้มีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้หรือว่าเป็นคนตาบอดฟังอยู่อยากเรียนนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เราจะได้ลองประสานงานไปกับอบต.เทศบาลในพื้นที่ว่าจะมีคนอื่นเรียนเพิ่มเติมได้หรือไม่หรือว่าท่านเราอาจจะรับท่านมาเรียนร่วมกับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ท่านจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับก็ลองติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามาได้ติดต่อศูนย์นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0943642635 0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาติดต่อได้ในวันและเวลาทำการครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของทางสมาคมซึ่งเป็นองค์กรแม่นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของศูนย์บริการผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้พิมพ์ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับสามารถกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของเราหรือว่ากดกล่องข้อความมาพูดคุยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่ากดโทร Messenger มาพูดคุยก็ได้นะครับผ่านเพจ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาตรงนี้ครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมองค์กรอื่นๆของทางสมาคมก็หมายเลขหลักของเราก็044353452นะครับ044353452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมากด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399 0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับบ่าย3ถึง4โมงเย็นเช่นเดิมวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ททนราธิวาสร่วมกับทม.สุไหงโกลกจัดงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling แอดนราธิวาส 6-9 สิงหาคมนี้นางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสเปิดเผยว่าททสำนักงานนราธิวาสได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเตรียมจัดงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling แอดนราธิวาสหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 22:00 นซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างรสชาติวัฒนธรรมศิลปะและไลฟ์สไตล์ไว้ในงานเดียวภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการสาธิตเมนูสร้างสรรค์จากโกปีโรตีชาชักคุกกิ้งโชว์กิจกรรมการแข่งขันลาเต้อาร์ตแชมเปี้ยนชิพการจัดเวทีเสวนาเวิร์กช็อปนิทรรศการการจัดแสดงดนตรีสดและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งนับเป็นครั้งแรกที่สุไหงโกลกกับการเปิดตัว The Timeless Trio เพื่อนรัก3เกลือแห่งชายแดนใต้แบปีเดโรตีกะชา3คาแรคเตอร์สุดน่ารักที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโกปีโรตีและชาชักที่จะมาสร้างความสุขและบอกเล่าเรื่องราวของชายแดนใต้ผ่านประสบการณ์ที่ทุกคนสัมผัสได้จริงตลอด4วันของการจัดงานนอกจากนี้ยังมีภารกิจสุดพิเศษ Collect Your Feeling กับภารกิจออกเดินทางเก็บสะสมความรู้สึกทั้ง Feel the Taste การชิมโกปีโรตีและชาชัก Feel the Craft ร่วมในกิจกรรมเวิร์กช็อป Feel the Moment ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คหรือแบปีเดโรตีและกาชาFeel the Share กิจกรรมแชร์ความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียโพสต์ภาพติดแฮชแท็กที่กำหนดบนโลกโซเชียล Feel the Green กิจกรรมพกแก้วรักโลกและ Feel the Story ร่วมกันชมนิทรรศการโดยหากสะสมภารกิจครบ5ใน6รายการยังสามารถลุ้นรับอาร์ตทอยแบบปีเดโรตีกะชาแบบรายแพ็คเกจจิ้งลิมิเต็ดอีดิชั่นกลับบ้านพิเศษมีเพียงวันละ45ชิ้นเท่านั้นโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานภายในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อสัมผัสรสชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามแห่งชายแดนใต้ที่สุไหงโกลก
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ญาติ
9: สีสวัสดิ์ก้าวแต้มคอยด้วยสิจะไปไหนกันน่ะรีบอะไรนักหนา
10: จะไปแอบดูบ้านข้างๆนี่แหละเขามีลูกหมาตัวใหม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่เห่าเสียงดังมากเธอมัวแต่โยกโยกหัวคุณหนูบ้านนั้นพาลูกหมาเข้าไปข้างในก็จะอดดูกันนะสิ
9: จะดูไปทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยกะอีกแค่ลูกหมาตัวเดียวแล้วเธอมาว่าฉันโยกโยทำไมฉันไม่ได้โยกโยสักหน่อย
11: ก้าวเต็มพูดผิดวิเชียรไม่ได้โยกโยแต่ยืดญาติทำอะไรชักช้าไม่ทันการอย่างนี้เรียกว่ายืดญาติ
10: แล้วโยกโยเป็นยังไงล่ะ
11: โยกโยหมายถึงอาการที่พูดหรือทำซึ่งเป็นการต่อรองยักไปยักมาเหมือนตอนที่คุณแม่บอกให้พี่ก้อยไปอาบน้ำพี่ก้อยก็บอกว่าเอาหนังสือไปเก็บก่อนพอเก็บหนังสือแล้วก็ขอดูการ์ตูนดูการ์ตูนจบก็ขอกินน้ำไม่ทำตามคุณแม่ง่ายๆโยกโยหมายถึงอาการพูดหรือทำในลักษณะการต่อรองยักไปทางโน้นทีทางนี้ทียืดยาดหมายถึงชักช้าไม่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของรายการเล่ารอบโลกก็คงจะจำได้นะครับว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายการของเรามีแคมเปญนะครับนั่นก็คือการเคาท์ดาวน์นะครับสู่วัน Disclosure Day นะครับหรือว่าวันที่ความลับของธรรมชาติทั้งหมดถูกเปิดโปงออกไปนะครับตั้งแต่ซีรีส์ Oh My Lord Buddha นะครับที่พูดถึงเกียรติประวัติขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการเอาชนะกิเลสเอาชนะมารทั้งปวงนะครับมาจนถึงบทสวดสำคัญสำคัญนะครับที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชไลฟ์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาจิตใจของตัวเราเองได้ในบริบทของศตวรรษที่21แล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้ย้อนเวลากลับไปดูทางมิติทางประวัติศาสตร์กันครับว่าวันอาสาฬหบูชาวันที่29กรกฎาคมหรือว่าวันเพ็ญนะครับเดือน8 เป็นวันที่พระพุทธองค์นะครับทรงยอมก้าวข้ามความสบายส่วนตัวแทนที่จะสบายๆนะครับตรัสรู้นะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับพระองค์เองแบบ introvert พระองค์ท่านยอมเสียสละนะครับโดยการเดินเท้านะครับด้วยระยะทางกว่า200กิโลเมตรนะครับจากตำบลโบสถ์กยานะครับหรือว่าสถานที่ตรัสรู้นะครับปัจจุบันก็อยู่ในรัฐพิหารของประเทศอินเดียนะครับเพื่อไปสู่พื้นที่ที่เรารู้จักกันในนามป่าอิสิปัตนะมฤคทัยวันเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งระบบสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้นมาทำหน้าที่เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครับทำให้เรานะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,500-2,600 ปีเนี่ยยังสามารถที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีในการที่จะรับรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติเทคโนโลยีนี้ถูกทรานสเฟอร์สู่ส่งต่อข้ามการเวลามายาวนานกว่า 2,600 ปีจนถึงพวกเราในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงเนื้อหาถึงคอนเทนต์ที่อยู่ในเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครั้งนั้นครับย้อนกลับไปในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน8นะครับท่ามกลางความเงียบสงบของป่าอิสิปัตนมฤคทัยวันนักบวช5คนในนามปัญจวัคคีย์นะครับปัญจวัคคีย์ก็แปลว่านักบวชทั้ง5คนยอมเปิดใจนั่งลงแล้วก็ฟังเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเทศนาบทแรกนี้สำคัญมากเพราะแทนที่พระธรรมซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลธรรมดาได้พัฒนาตนเองจนเข้าใจธรรมะนั้นและนำธรรมะนั้นมาสอนพวกเราธรรมะบทนั้นชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรหรือแปลตรงตัวว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมครับเพราะนั้นพระธรรมหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เริ่มต้นณวันนั้นและถูกถ่ายทอดต่อมาจนถึงวันนี้แน่นอนครับบทเทศนาครั้งแรกนี้ได้รับการยอมรับจากนักคิดทั่วโลกนะครับว่านี่คือมาสเตอร์พีซนี่คือบทเทศนาที่เฉียบคมที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้เปิดฉากด้วยเรื่องอภินิหารครับไม่ได้อ้างอิงเทพเจ้าเหมือนกับในศาสนาอื่นๆแต่พระองค์ทรงเปิดบทปาฐกถาของพระองค์โดยการถอดรหัสพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาครับเพราะนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเนื้อหาตรงนี้สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วทำไมถึงกลายเป็นกรอบความคิดหรือว่าเฟรมเวิร์คสำคัญที่คนในยุคปัจจุบัน 2026 ยังต้องหยิบมาใช้ในการจัดระเบียบชีวิตและการทำงานครับลองจินตนาการดูนะครับคุณผู้ฟังครับคนที่ฟังพระพุทธเจ้ากลุ่มแรกคือปัญจวัคคีย์ซึ่งปัญจวัคคีย์คือนักบวชสายฮาร์ดคอร์นะฮะคนพวกนี้ทั้ง5คนเนี่ยทรมานร่างกายตัวเองมาแล้วทุกรูปแบบสุดโต่งมากๆเป็นระยะเวลาหลายๆ10ปีเพื่อหวังว่าการทรมานตนเองแบบนั้นจะนำไปซึ่งแนวทางที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าพ้นทุกข์ได้ดังนั้นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักหมุดลงไปในบทเทศนาจึงไม่ใช่บอกปัญจวัคคีย์เขาว่าต้องทำอะไรแต่สิ่งที่ท่านเริ่มต้นท่านบอกก่อนว่าอะไรที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสุดโต่งทั้งสองข้าง the two extreme ที่มนุษย์มักจะติดลมอยู่เสมอๆครับพระองค์บอกว่าไอ้สุดโต่งสองสายทางเนี่ยสายทางแรกเรียกว่ากามสุขลิกานุโยคกามสุขลิกานุโยคหรือแปลง่ายๆว่าการหมกมุ่นอยู่กับความสุขทางประสาทสัมผัสครับถ้าเป็นมุมมองในโลกปัจจุบันก็แน่นอนครับลาภยศสรรเสริญกามสุขหรือลัทธิบริโภคนิยมสุดโต่งครับไฮเปอร์คอนซูเมอริซึมครับมันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆอย่างเช่นคุณเครียดพอคุณเครียดคุณก็หวังพึ่งช้อปปิ้งเทอราปีครับเครียดปุ๊บกดสั่งของปุ๊บไถหน้าจอหาฟีดความบันเทิงบางทีไถหน้าจอหาฟีดความบันเทิงลงไปถึงดาร์กเว็บต่างปล่อยใจไปตามสิ่งเร้าดื่มกินเมาไม้มีความสุขในกามเพื่อหนีความจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ครับว่าทางสายนี้มันเป็นเรื่องต่ำสามมันเป็นเรื่องของปุถุชนมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันเป็นเพียงแค่ยาชาที่จะมาหลอมที่จะมาหล่อที่จะมาชาปลายประสาทของเราเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเส้นทางสายที่สองครับพระองค์เรียกว่าอัตตะกิลมะฐานุโยกอัตตากิลมะฐานุโยกหรือว่าการทรมานตนเองให้ลำบากครับในยุคโบราณนักบวชนอนบนหนามอดอาหารยืนโดยที่ไม่นั่งไม่นอน แต่ในยุคปัจจุบันแล้วครับในยุคปัจจุบันไอ้การทำทรมานตนเองนี่เราอาจจะเรียกด้วยภาษามันหมายว่าเบิร์นเอาท์ครับเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะเบิร์นเอาท์นั่นก็คือการกดดันตัวเองอย่างบ้าคลั่งโหมงานหนักจนร่างกายพังหรือลงโทษตัวเองด้วยความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตว่าได้เคยทำนั่นมาได้เคยทำนี่มาและสร้างความทุกข์ในจิตใจของตัวเองพระพุทธองค์ทรงชี้ครับว่าทางสายนี้ก็สุดโต่งเกินไปทำให้เกิดความทุกข์ไปเปล่าๆและไม่ใช่ทางที่ทำให้เกิดปัญญาครับเมื่อปฏิเสธทางสุดโต่งทั้งสองสายแล้วพระพุทธองค์จึงเสนอทางเลือกที่3ครับและทางเลือกที่3นี้ถือเป็น innovation ใหม่เป็นนวัตกรรมของโลกครับที่ในอดีตไม่เคยมีเลยครับมีนักบวชกลุ่มที่เน้นความสุขที่สุดกามะสุดๆกับนักบวชที่ทรมานสุดๆแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยมันยังมีทางอีกสายนึงนะทางสายนี้เรียกว่า the middle pathway หรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาครับทางสายกลางแน่นอนพระพุทธองค์ท่านเทียบกับเสียงพิณครับปัจจุบันก็ต้องอาจจะเทียบกับเสียงของกีตาร์ครับถ้าเทียบกับเสียงของกีตาร์แน่นอนสายกีตาร์ที่มันตึงเกินไปดีดปั๊บมันก็ขาดครับหย่อนเกินไปดีกีตาร์เท่าไหร่เสียงมันก็ไม่ดังครับดังนั้นเราต้องตั้งสายให้มันพอดีทางสายกลางนี้ถูกขยายความออกเป็นระบบปฏิบัติการครับเป็น operating systems ที่นำไปใช้ได้จริงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ครับและถ้าเราถอดรหัสดูดีๆมรรคมีองค์8มันไม่เชื่องลึกลับเลยครับแต่มันคือ GPS มันคือเข็มทิศในการที่จะชี้ทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่สมดุลตั้งแต่การมีความคิดที่เข้าใจถูกต้องสัมมาทิฏฐิการพูดที่เขาจะการพูดที่ดีสัมมาวาจาไปจนถึงการทำงานที่สุจริตสัมมาอาชีวะและแน่นอนครับในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือการฝึกสติและการมีสมาธิให้มันคงและนี่แหละครับคือ outline นี่คือ curriculum นี่คือ outline โครงสร้างของพระสูตรบทแรกที่พระพุทธองค์สอนกับปุถุชนธรรมดาณที่นั้นก็คือปัญจวัคคีย์โดยการปูพื้นฐานให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นภาพก่อนครับว่าถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณคุณต้องดึงตัวเองออกจากความสุดโต่งและกลับมาอยู่ตรงกลางให้ได้ครับแน่นอนหลังจากท่านทรงปรับทัศนคติของผู้ฟังให้เข้าใจสู่ทางสายกลางแล้วครับพระองค์ทรงนำเสนอของแก่นแท้ของเครื่องมือของการดับทุกข์ครับมันเป็นสเต็ป by สเต็ปที่สำคัญ4สเต็ปครับและท่านเรียกมันว่าอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการครับ
14: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
15: แน่นอนทุกคนรู้จักแล้วครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเมื่อทุกคนได้ยินคำว่าทุกข์ก็มักจะเบื่อหน้าหนีมองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าถึงเริ่มต้นทุกอย่างได้ด้วยความทุกข์แต่แน่นอนครับถ้าเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์ครับ strategic thinking อริยสัจ4มันไม่ใช่เรื่องของความเศร้าซ้อยนะฮะแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า problem solving framework ครับมันคือกระบวนคิดในการวางวิธีการแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกครับเราลองมาไล่เรียงดูทีละข้อข้อแรกแน่นอนทุกข์ครับพระองค์บอกว่าพวกเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรในมุมมองของการบริหารมันคือต้องรับรู้เพนพอยต์ก่อนครับนี่คือการระบบ problem statement ครับการทำงานวิจัยทุกอย่างเริ่มต้นจาก problem statement หาให้เจอก่อนว่าปัญหามันคืออะไรแล้วยอมรับความจริงที่ว่าเฮ้ยปัญหานั้นมันมีอยู่จริงถ้าคุณเป็นปูเสฉวนหลบอยู่ในตะกร้องหรือคุณเป็นนกกระจอกเทศที่มุดหัวลงไปใต้ดินแล้วหลบหนีปัญหาคุณยังหลอกตัวเองว่ามีปัญหาคุณยังหลอกตัวเองแล้วมองไม่เห็นว่ามีปัญหาและปัญหามันแท้จริงมันคืออะไรแล้วคุณจะเริ่มต้นแก้มันได้ยังไงเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากรู้จักเหตุของปัญหาและต้องรู้จักปัญหาซะก่อนรู้จักทุกข์ซะก่อนรู้จักเพนพอยต์ซะก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงสมุทัยครับสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการคิดเชิงกลยุทธ์นี่คือการทำ root cause analysis ครับ root cause analysis คือการหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาพระพุทธองค์ชี้ให้เห็นครับว่าปัญหามันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นและในทางตรงกันข้ามด้วยนะฮะถ้าไม่ได้พูดแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าพูดถึงไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วไม่อยากเป็นด้วยนี่คือการหาเชื้อโรคนี่คือการหา root cause นี่คือการหาต้นตอให้เจอครับว่า ถ้าเราเป็นโรคอยู่เราจะรักษายังไงไม่ใช่แค่ประคับประคองอาการแต่ต้องขุดรากถอนโคนไปที่เนื้อหาหลักฐานสาเหตุตรงนั้นและข้อที่3ครับ resource based management ครับ resource based management คือนิโรธครับมองให้เห็นว่าเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปหรือภาวะที่ทุกข์มันดับลงไปภาวะที่ปัญหามันคลี่คลายลงไปในมุมมองนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการตั้งเป้าหมายครับ object based vision based resource based managementให้เห็นภาพให้ชัดเจนครับว่าภาพแห่งความสำเร็จที่เราต้องการจะไปถึงมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปถึงจุดที่4ครับนั่นก็คือจุดที่เชื่อมโยงจากภาวะแห่งทุกข์ย้อนกลับไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วจะเชื่อมจากต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นไปสู่ภาวะที่เราแก้ปัญหาได้หรือไปถึงเป้าหมายของเราข้อที่4ถึงจะเป็นมรรคครับดังนั้นมันต้องเรียนทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคครับซึ่งมรรคคือแนวทางปฏิบัติเพื่อไปถึงการดับทุกข์แน่นอนมันคือ action plan ครับมันคือ road map ครับมันคือแผนปฏิบัติการมันคือแผนที่จะทำให้เรารู้ครับว่าเฮ้ยเพื่อจะไปถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยเราต้องทำอย่างไรและแน่นอนครับมักมีองค์8มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมันคือเรื่องลัทธิความเชื่อครับแต่แท้จริงแล้วมันเป็น lifestyle framework ครับมันเป็น operating system มันเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติช่วยให้เราตื่นรู้ไม่หลงทางไม่สร้างปัญหาชีวิตในโลกปัจจุบันและในอนาคตครับสามารถสรุปสั้นๆออกมาได้เป็น3หมวดครับมักมีองค์8หมวดแรกคือหมวดปัญญาครับ mindset and visions เราต้องปรับทัศนคติให้ถูกครับปรับทัศนคติให้ถูกด้วยตัวแรกครับ the right view หรือว่าสัมมาทิฏฐิมองโลกตามความเป็นจริงครับเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจีรังเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดจนเกิดความเครียดแล้วก็ right intention ครับจาก right view ก็ต้องมี right intention สัมมาสังกัปปะครับตั้งเจตนาที่ดีคิดแล้ววางแผนชีวิตด้วยใจที่ไม่อาฆาตไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะสละสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดลมออกไปนี่คือหมวดแรกครับหมวดของปัญญาหมวดที่สองครับหมวดนอกจากปรับทัศนคติแล้วคุณต้องควบคุมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการทำงานครับเพราะฉะนั้นหมวดที่2คือหมวดศีลครับ behavior and action ครับเริ่มจากสัมมาวาจาครับ the right speech สื่อสารพูดจาอย่างสร้างสรรค์พูดความเป็นจริงไม่ fake ไม่ bully ไม่ปล่อยให้ hate speech misinformation disinformation fake news ข่าวปลอมข่าวมั่วในโลกออนไลน์เข้ามาครบกวนจิตใจของเราเราต้องรู้อะไรคือความเท็จต้องมีสัมมากัมมันตะครับ right action ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาเปรียบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองครับและแน่นอนยังมีตัวหนึ่งกำกับนั่นคือสัมมาอาชีวะหรือว่า right livelihood ครับ right livelihood คือทำมาหากินอย่างสุจริตไม่คอร์รัปชันไม่ทำอาชีพที่ผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคมครับต่อจากหมวดปัญญาต่อจากหมวดศีลก็หมวดสมาธิครับคือคุณจัดระเบียบไม่ใช่แค่เฉพาะทัศนคติไม่ใช่แค่พฤติกรรมละแต่คุณกำลังจัดระเบียบจิตใจครับ focus and emotional mastery ครับเริ่มต้นจากสัมมาวายามะครับ right efforts เพียรพยายามอย่างฉลาดรู้จักบาลานซ์การใช้ชีวิตการทำงานไม่ปล่อยตัวเองให้โหมงานหนักจนเบิร์นเอาท์แล้วก็คอยคัดกรองความเกลียดชังออกจากจิตใจครับสัมมาวายามะต่อด้วยสัมมาสติครับ The Right Mindfulness อยู่กับปัจจุบันครับอย่าไปฟุ้งอยู่กับปัจจุบันมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองไม่ไหลไปตามอัลกอริทึมที่มันโจมตีเราผ่านหน้าจอไม่ไหลไปตามดราม่าต่างๆไอเนี้ยเป็นกันเยอะนะฮะทุกวันนี้เราแบบตามกระแสไปกันเยอะถูกต้องไหมครับเราต้องมานั่งเคลียร์อะไรต่อมีอะไรกันเยอะนะครับเพราะนั้นต้องมีสัมมาสติและสุดท้ายต้องมีสัมมาสมาธิครับ right concentration focus กับสิ่งที่ทำอยู่ครับฝึกจิตให้ตั้งมั่นมี deep work มีสมาธิไม่กระเจิดกระเจิงไม่ถูกรบกวนง่ายๆเดี๋ยวนี้คนเป็น ADHD กันเยอะครับสมาธิสั้นเพราะนั้นเราต้องมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8ในบริบทปัจจุบันคือ GPS ที่ควบคุมชีวิตครับช่วยให้เราคิดตรงพูดดีทำงานสุจริตมีสติไม่ไหลไปตามโลกและรักษาใจให้สมดุลครับเพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยท่านแสดงกรอบความคิดนี้จบพอกรอบความคิดนี้จบปาฏิหาริย์แห่งปัญญาเกิดขึ้นทันทีครับเพราะท่านอัญญาโกณฑัญญะ แน่นอนครับท่านไม่ได้มีรังสีสัพพันธรังสีแล้วจะมี6ประการฟุ้งออกมาจากตัวหรือไหลลงมาจากท้องฟ้าเหมือนกับหนังเรื่องThorถูกต้องไหมครับแต่ท่านเกิดความเข้าใจในระบบของธรรมชาติความเข้าใจเชิงระบบอย่างลึกซึ้งตรงนี้ทำให้ท่านเปล่งวาจาออกมาครับพระอัญญาโกฏัญญะหลังจากได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็พูดออกมาทันทีครับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจธรรมดาของธรรมชาติครับประโยคสั้นๆประโยคนี้ของอัญญาโกฏัญญะคือแก่นสารของการบริหารความเปลี่ยนแปลงหรือว่า change management ครับมันเป็น change management ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างในโลกล้วนเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรให้เราต้องยึดมั่นถือมั่นจนเกิดทุกข์เลยเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงนี่คือความลับของธรรมชาติที่พระพุทธองค์นำมาเรียบเรียงและเปิดเผยทำให้เราเรียนรู้ต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับคำถามสำคัญก็คือโลกเดินมาไกลมากแล้วทำไมคนรุ่นใหม่หรือพวกเราทุกคนยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจธรรมจักรกับอวตารสูตรหรืออริยสัจ4อยู่นี่ครับคำตอบง่ายมากครับเพราะเทคโนโลยีของโลกอาจจะเปลี่ยนไปไกลเรามีคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นเรามีปัญญาประดิษฐ์ AI เรามีการแพทย์ที่ทันสมัยแต่ซอฟต์แวร์ภายในจิตใจของมนุษย์ครับจิตใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยครับมนุษย์เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วเคยโลภเคยโกรธเคยหลงเคยเครียดอย่างไรมนุษย์ในปัจจุบันก็ยังโลภยังโกรธยังหลงยังเครียดยังเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เผลอๆด้วยเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะในโลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความผันผวนแม่แน่นอนมันชวนให้เกิดความวิตกกังวลตลอดเวลาครับมนุษย์เราสวิงไปมาซ้ายขวาระหว่างสุดตรง2ทางทุกสุดกับสุขสุดทุกสุดกับสุขสุดเร็วมากเร็วจี๋ตลอดทั้งวันกลางวันเราทำงานหนักจนเครียดอยู่ในฝั่งอัตตะกิลมานฐานุโยคพอตกดึกเราทนความเครียดไม่ไหวเราก็กระโดดไปหากามสุขาลิกานุโยคโดยการแน่นอนเริ่มตั้งแต่ไถฟีดสืบโซเชียลมีเดียไปจนถึงเช้ากินเหล้าเมายาออกไปเต้นออกไปแดนซ์ออกไปวันไนท์สแตนด์ออกไปช้อปปิ้งเพื่อชดเชยความสุขที่หายไปวงจรนี้มันวนลูปครับจนในที่สุดเกิดเบิร์นเอาท์ซินโดรมครับเกิดความเครียดสะสมเกิดภาวะหมดไฟครับเพราะฉะนั้นทำมาจากกัปปวัตตนสูตรจึงทำหน้าที่เหมือนเบรกมือครับมันเป็นเบรกมือทางจิตวิญญาณมันเป็นเบรกที่คอยเตือนเราว่าเฮ้ยกลับจากสุดโต่งทั้งสองข้างมาเดินอยู่ตรงกลางเถอะการเข้าใจอริยสัจ4จะช่วยให้เรามองปัญหาอย่างมีสติเมื่อชีวิตหรือการทำงานเจอกับวิกฤตแทนที่เราตื่นตระหนกฟูมไฟเราสามารถใช้สายตาของพระพุทธองค์ท่านมองให้ลึกลงไปครับว่าตกลงแล้ว problem statement ปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร root cause หรือต้นตอของปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วภาพความสำเร็จที่เราต้องการเดินไปถึงหรือเป้าหมายของเราคืออะไรและในที่สุดเราวางแผนคำว่า action plan หรือแนวทางที่เราต้องปฏิบัติมันมีอะไรบ้าง problem statement คือทุกข์ root cause คือสมุทัยภาพความสำเร็จหรือเป้าหมายคือนิโรธและ action plan หรือแนวทางที่เราจะปฏิบัติมันคือมรรคซึ่งมี8ทิศทางครับแน่นอนครับมันเปลี่ยนเราจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ให้กลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้ด้วยอะไรครับได้ด้วยปัญญาครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังครับวันอาสาฬหบูชาจึงไม่ใช่แค่วันที่เราไปทำบุญตามหน้าที่วันหยุดหรือวันที่เราเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ให้ครบ3รอบแล้วจบกันไปครับแต่คุณค่าที่แท้จริงของวันนี้คือการน้อมรำลึกและเฉลิมฉลองให้กับวันแห่งเสรีภาพทางปัญญาของมนุษยชาติครับวันที่วงล้อแห่งธรรมะถูกเปิดเผยและถูกขับเคลื่อนส่งต่อมรดกทางความคิดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ที่ไร้การเวลาข้ามการเวลามาจนถึงมือพวกเราครับดังนั้นในวันสารหบูชาปีนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองกลับไปทบทวนดูครับว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีเรื่องไหนบ้างไหมที่เรากำลังสุดโต่งเกินไปเราตึงกับตัวเองเกินไปหรือเปล่าหรือเรากำลังหย่อนยานปล่อยใจของเรากับสิ่งเรามากเกินไปลองนำทางสายกลางและอริยสัจ4กลับไปทบทวนจิตใจของเราดูสักเรื่องครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆของคุณก่อนก็ได้แล้วคุณจะพบเลยครับว่าวงล้อแห่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงคิกสตาร์ทเอาไว้ โดยการบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านปัญจวัคคีย์และเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ได้จบอยู่แค่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครับแต่มันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนครับและขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามซีรีส์นี้จนจบและขอให้ทุกท่านทบทวนครับความสำคัญของอาสาฬหบูชาแล้วเริ่มคิดใหม่เดินหน้าด้วยปัญญาครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกและผมปิติศรีสนันจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ในตอนใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลโดนพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงหนี้เสียขาขึ้น NPL กลุ่ม SME พุ่ง 9.5% ซ้ำเติม GDP ไทยซึมเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากการเติบโตที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องขณะที่ปัญหาหนี้เสียเริ่มส่งสัญญาณน่ากังวลโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่แม้ว่าภาพรวมทั้งหนี้ครัวเรือนไทยสถานการณ์หนี้ลดลงต่ำกว่า 90% ของ GDP หรือภาพรวมหนี้เสียโดยรวมของระบบธนาคารจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนักแต่หากเจาะลึกถึงลึกจะเห็นถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมอย่างมากโดยเฉพาะหนี้เสียของ SME ที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยและมีอัตราการจ้างงานสูงสุดของไทยเพราะว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับธุรกิจว่ามุมเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังอยู่ภาวะโตซึมลงมาเรื่อยๆจากอดีตเคยตบโตระดับ 5% ลดลงมาละ 4% 3% ก่อนปี 2569 คาดว่าการขยายตัว 2.3% แม้ดีกว่าช่วงเริ่มต้นของสงครามที่เคยประเมินเศรษฐกิจอาจโต 1.5-1.6% แต่ยังต่ำกว่าศักยภาพที่ควรโตได้ 2.7-3% มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่ามีความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมาจากเงินเฟ้อที่มาจากความผันผวนตามสถานการณ์โลกและต้นทุนพลังงานปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ระดับต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานตัวหนึ่งที่สะท้อนความอ่อนแอในระบบเศรษฐกิจไทยคือปัญหาหนี้เสียปัจจุบัน NPL ของระบบโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเพิ่มจาก 2.85 เป็น 2.97% ในเดือนพฤษภาคม 2569 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจยังโตต่ำจุดน่ากังวลมากสุดคือการกระจายตัวของหนี้เสียที่ต่างกันระหว่างธุรกิจแต่ละขนาดโดย NPL ของ SME อยู่ที่ 9.5% ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่มี NPL เพียง 1.5% ตัวเลขที่ต่างกันมหาศาลสะท้อนถึงให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของธุรกิจขนาดเล็กจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขุดเจอวัตถุโบราณ
13: เอ้าเฮ้ยขุดเจออะไรวะหัวหน้ามาดูนี่แล้ว
12: อะไร
13: หม้อหายอะไรเนี่ยเหมือนของเก่าเลย
12: ไหนขอดูหน่อยเฮ้ยนี่มันของโบราณนี่มีกำลองกำไรเต็ไมไปหมดเลยอะ
13: จริงเหรอหัวหน้าแล้วเราทำไงอะเอาไปขายดีไหม
12: เฮ้ยไม่ได้มั้ง
14: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุเช่นหม้อไหกำไรต่างๆหรือซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นแร่ทองคำต้องหยุดขุดดินบริเวณนั้นนะคะแล้วต้องรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลที่เราพบได้ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่พบนะคะหากใครไม่ทำตามกฎหมายข้อนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
12: เองหยุดขุดก่อนแล้วนั่งเฝ้าของไว้นะข้าจะโทรแจ้งอบต.ให้มาดูเดี๋ยวนี้นะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก
15: ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับแล้วก็ paki.fm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งยุออนไลน์Facebook Live และก็ทางวิทยุ FM และก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับ
16: คิ 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
17: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
18: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
19: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
18: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
19: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหน

0: นก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะเราจะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่อยู่รอบตัวเราที่รอให้เราไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์มากมายนะคะในวันนี้ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวของภาวะโรคร้อนค่ะที่เราเผชิญกันอยู่ลองคิดกันดูสิคะว่าถ้าหากว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายหมดจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะว่าแค่ตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะกับภาวะนี้ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเกิดน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดเนี่ยจะมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นบ้างหลายคนอาจจะจำได้นะคะถึงภาพยนตร์ค่ะที่เนื้อหาของภาพยนตร์พูดถึงโลกที่แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยหายไปทุกชีวิตต้องอาศัยอยู่บนเรือค่ะซึ่งเรื่องราวในภาพยนตร์นะคะในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าพื้นแผ่นดินนั้นมีอยู่จนกระทั่งตอนจบของเรื่องค่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องในยุคนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการจินตนาการที่ไกลค่อนข้างมากเลยทีเดียวและเชื่อได้ว่าหลายคนนะพอเวลาดูภาพยนตร์ประเภทนี้นะคะก็หลงคิดไม่ได้นะคะว่าสักวันถ้าหากว่าน้ำท่วมโลกขึ้นมาจริงๆหรือมีระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรในปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่ค่ะว่าน้ำแข็งในแถบขั้วโลกตอนนี้เนี่ยละลายเร็วขึ้นมากกว่าปกติที่เคยเป็นค่ะก็สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนนะคะการละลายของน้ำแข็งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระดับน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีด้วยค่ะโดยระดับความสูงเฉลี่ยของน้ำทะเลทั่วโลกนะคะจะเพิ่มขึ้นราวๆ3มิลลิเมตรในทุกปีค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆบางครั้งค่ะเนื้อหาในภาพยนตร์ Waterworld นะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นอนาคตที่จะอยู่ไกลโพ้นอีกต่อไปค่ะเรามาดูภูเขาน้ำแข็งค่ะภูเขาน้ำแข็งนะคะแผ่นภูเขาน้ำแข็งคือมวลดินแดนน้ำแข็งขนาดใหญ่เลยค่ะมีพื้นที่ 50,000 ตารางกิโลเมตรค่ะแผ่นภูเขาน้ำแข็งที่สำคัญของโลกนะคะครอบคลุมทวีปกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาค่ะทั้งสองดินแดนภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งน้ำแข็งที่บรรจุน้ำจืดถึงร้อยละ99ของแหล่งน้ำทั้งหมดในโลกค่ะโดยแผ่นภูเขาน้ำแข็งแอนตาร์กติกมีขนาด14ล้านตารางกิโลเมตรและมีน้ำแข็ง30ล้านลูกบาศก์กิโลเมตรค่ะส่วนภูเขาน้ำแข็งกรีนแลนด์ค่ะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1.7 ล้านตารางกิโลเมตรนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งทวีปกรีนแลนด์เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วลองคิดตามค่ะว่าถ้าหากว่าน้ำแข็งละลายหมดจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาทันทีค่ะถ้าหากว่าภูเขาน้ำแข็งละลายแน่นอนว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นถ้าหากว่าน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ละลายหมดระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น7เมตรเลยทีเดียวค่ะและถ้าหากน้ำแข็งที่แอนตาร์กติกานะคะละลายทั้งหมดเนี่ยนะคะระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง73เมตรค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าน้ำแข็งละลายหมดไปจากโลกทันทีระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นทันที80เมตรค่ะนอกจากนี้ค่ะการหมดไปของน้ำแข็งการเพิ่มของระดับน้ำจะส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นกว่าที่เคยเป็นค่ะน้ำในมหาสมุทรซึ่งดูดซับความร้อนของโลกเอาไว้ก็จะยิ่งขยายตัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก30เมตรค่ะ ดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะคะระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นทั้งหมด110เมตรเลยทีเดียวค่ะและผลกระทบที่ตามมาแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสภาพแผนที่ของทั้ง7ทวีปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างฉับพลันนะคะประชากรร้อยละ50ของโลกจะได้รับผลกระทบทันทีหรือเท่ากับประชากรจำนวนกว่า 3.5 ล้านคนค่ะต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานเดิมความเป็นอยู่ของมนุษย์จะแออัดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับประเทศไทยเองสมมุติว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยสูงขึ้นเกาะทั้งภาคใต้หลายเกาะจะหายไปทันทีค่ะรวมทั้งพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศนะคะมีแนวโน้มที่จะหายไปจากแผนที่เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากแผนที่โลกที่เปลี่ยนไปแล้วถ้าหากน้ำแข็งเนี่ยละลายไปเนี่ยนะคะระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปค่ะมีผลกระทบอื่นๆที่แตกต่างกันไปนะคะตามมาค่ะด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ค่ะแรงดึงดูดโน้มถ่วงค่ะแผ่นน้ำแข็งมหึมานั้นนะคะก่อให้เกิดแรงดึงดูดโน้มถ่วงขนาดใหญ่รอบๆ บริเวณมากกว่าที่บริเวณอื่นๆค่ะเมื่อแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกละลายแรงดึงดูดโน้มถ่วงในบริเวณนี้ลดลงค่ะและระดับน้ำทะเลรอบๆบริเวณนี้จึงลดลงเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อรักษาระดับน้ำให้สมดุลตามธรรมชาติน้ำจึงไหลไปยังบริเวณอื่นๆของโลกแทนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดโน้มถ่วงเกิดขึ้นที่บริเวณขั้วโลกบริเวณที่อยู่ในละติจูดที่ต่ำจึงมีแนวโน้มที่น้ำทะเลจะสูงขึ้นกว่าระดับค่าเฉลี่ยค่ะแล้วก็กรณีต่อมานะคะการยกตัวของแผ่นดินเมื่อน้ำแข็งละลายค่ะกรณีตัวอย่างนะคะเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมาค่ะที่เคยกดทับเปลือกโลกเอาไว้โดยเฉพาะในซีกโลกเหนือเมื่อก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ได้ละลายหายไปเปลือกโลกก็จะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งนะคะคล้ายๆกับการลุกจากที่นอนในตอนเช้าเมื่อเวลาผ่านไปที่นอนก็จะค่อยๆกลับมามีระดับเรียบเสมอกันนั่นเองเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการปรับตัวจากการกดทับโดยน้ำแข็งซึ่งใช้เวลานานหลายพันปีค่ะและเมื่อพื้นผิวของเปลือกโลกลอยขึ้นระดับน้ำทะเลท้องถิ่นนั้นก็จะลดลงตามลำดับค่ะต่อมาค่ะเหตุการณ์โลกเอียงเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะโลกของเราค่อยๆเอียงไปจากแนวแกนการหมุนในทุกๆปีนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำในมหาสมุทรย่อมส่งผลในการกระจายตัวของมวลในโลกให้เปลี่ยนแปลงไปค่ะและรูปร่างของโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแปรปรวนของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแต่อาจไม่มากเท่าปัจจัยก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าแค่คิดเล่นๆนะคะว่าเมื่อน้ำแข็งจะหมดไปเนี่ยที่แน่ๆคือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและแน่นอนว่าโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกินกว่าที่เราจะคาดเดาหรือเราจะจินตนาการได้เลยค่ะทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ที่อดอยากนะคะเราต้องอยู่กันอย่างแออัดบนโลกที่บิดเบี้ยวไปจนหมดค่ะแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเราทุกคนช่วยกันได้ค่ะเพียงแค่เราช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมของเราค่ะพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซที่จะทำให้โลกของเราร้อนได้นั่นเองชะลอปัจจัยต่างๆที่จะทำให้โลกร้อนนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่เราปรับการใช้ชีวิตของเรานะคะลดกิจกรรมที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเช่นการปรับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้านะคะหรือการใช้เชื้อเพลิงแบบเอทานอลนะคะลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลลงเปลี่ยนมาเป็นการเดินการปั่นจักรยานบ้างในระยะทางสั้นๆถ้าหากต้องใช้เชื้อเพลิงก็ต้องใช้ร่วมกันใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะก็จะเป็นการช่วยได้รวมไปถึงการที่เราจะลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพื่อที่จะ นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้ยาวนานขึ้นก็ลดปริมาณการผลิตลงนั่นเองเราก็สามารถที่จะช่วยการลดปัจจัยนะคะในการที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะเพื่อให้โลกของเรานะคะสดใสไปตราบนานเท่านานค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของคิดสาระดีในวันนี้ค่ะสำหรับเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: คิดสาระดี
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
6: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
7: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
6: จ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้ว

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะครับพี่ต้อยมีนิทานเพลงนำมาฝากน้องๆกันนะครับไปติดตามนิทานเพลงกันได้เลย

0: ังทางนี้เรามีเรื่องสนุกๆจะได้เรียนรู้ร่วมกัน
1: เย้ yeah!
0: และโปรแกรมน่าสนใจสำหรับเดือนนี้ได้แก่
2: ค้นหาสิ่งมีชีวิต
3: พิชิตความร้อนจากแอร์ธรรมชาติ
4: พิฆาตความหิวด้วยอาหารจากป่าสตอสดใบเหลียงลูกเนียงกล้วยและอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่แหละพอเพียงพอดีพออยู่พอกิน
1: เย้ yeah!
0: สวัสดีจ้าอ้าวสวัสดีเป็นไงมาไงทำไมถึงมาที่นี่ได้
5: ก็มีเรื่องร้อนใจนะสิถึงได้มาหาเนี่ยแหละ

0: มันก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: อย่ากังวลไปเลยยังมีหวังเห็นทุกคนที่นี่ไหมนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยกันดูแลและรักษาป่าเพื่อให้ป่าเป็นของทุกคนที่เขาเรียกว่าป่าชุมชนไงล่ะเคยได้ยินไหม
2: ฮะป่าชุมชนเหรอเป็นยังไงเหรอป่าชุมชนเนี่ย
3: ใช่อะไรคือป่าชุมชน
1: แหมพาเราแล้วเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าป่าชุมชนคือป่าที่ทุกคนเป็นเจ้าของช่วยกันสอดส่องดูแลคนและสัตว์ไม่รังแกกันสัตว์มีบ้านคนมีกินทุกสิ่งสมดุลป่าก็สมบูรณ
4: ์นอกจากนั้นที่สำคัญเรามีพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยทุกชีวิตบนโลกจึงได้มีพระราชดำรัสให้มีการพัฒนาป่าชุมชน
3: และกรมป่าไม้กับบริษัทเอกชนก็ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพื่อใช้ในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชน
5: ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป
2: งั้นพวกเราคงต้องกลับไปบอกให้ทุกชีวิตที่นั่นช่วยกันแบบนี้บ้างแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งช่วยกันพลิกฟื้นแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ
3: ์ตามพระราชดำรัสและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1: และพวกเราก็ขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ที่ทำให้ป่ายังคงอยู่อย่างสวยงามและเป็นป่าของพวกเราทุกคน

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
1: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
3: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: กคนฟังทางนี้เรามีเรื่องสนุกๆจะได้เรียนรู้ร่วมกัน
1: เย้ yeah!
0: และโปรแกรมน่าสนใจสำหรับเดือนนี้ได้แก่
2: ค้นหาสิ่งมีชีวิต
3: พิชิตความร้อนจากแอร์ธรรมชาติ
4: พิฆาตความหิวด้วยอาหารจากป่าสตอสดใบเหลียงลูกเนียงกล้วยและอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่แหละพอเพียงพอดีพออยู่พอ

0: องกันไปเลยยังมีหวังเห็นทุกคนที่นี่ไหมนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยกันดูแลและรักษาป่าเพื่อให้ป่าเป็นของทุกคนที่เขาเรียกว่าป่าชุมชนไงล่ะเคยได้ยินไหม
1: ฮะป่าชุมชนเหรอเป็นยังไงเหรอป่าชุมชนเนี่ย
2: ใช่อะไรคือป่าชุมชน
0: แหมหาเราแล้วเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าป่าชุมชนคือป่าที่ทุกคนเป็นเจ้าของช่วยกันสอดส่องดูแลคนและสัตว์ไม่รังแกกันสัตว์มีบ้านคนมีกินทุกสิ่งสมดุลป่าก็สมบูรณ
3: ์นอกจากนั้นที่สำคัญเรามีพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยทุกชีวิตบนโลกจึงได้มีพระราชดำรัสให้มีการพัฒนาป่าชุมชน
2: และกรมป่าไม้กับบริษัทเอกชนก็ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพื่อใช้ในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชน
4: ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป
1: งั้นพวกเราคงต้องกลับไปบอกให้ทุกชีวิตที่นั่นช่วยกันแบบนี้บ้างแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งช่วยกันพลิกฟื้นแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ
2: ์ตามพระราชดำรัสและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
0: และพวกเราก็ขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ที่ทำให้ป่ายังคงอยู่อย่างสวยงามและเป็นป่าของพวกเราทุกคน

0: ประเด็นเด็ก
1: ลูกดูผลงานสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ที่สอนให้แม่ทำหน่อยผ่านไหม
2: ว้าววัยรุ่นมากเลยแม่แต่ถ้าจะแชร์ข้อมูลอะไรก่อนแชร์ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ
1: แน่นอนไม่ว่าทุกคนที่จะแชร์ข้อมูลหรือแม้แต่ซื้อของออนไลน์ต้องมั่นใจในข้อมูลที่สำคัญจ่ายผ่าน QR code

0: แค่เปิดใจเตรียมพร้อมเท่าทันโลกยุคใหม่สูงวัยก็เรียนรู้ได
1: ้20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้

้นไม้จะปลูกให้ใครปลูกให้เด็กๆครับ

0: ประเด็นเด็ก
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: สำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www สถานีเด็ก .com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันนะครับว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตอนนี้ต้องบอกครับว่าไม่ใช่เพียงแค่ข่าวอย่างเดียวนะครับตอนนี้คลิปวิดีโอต่างๆที่ชวนไปลงทุนปลอมไปคนนั้นคนนี้นะครับตอนนี้ AI สามารถที่จะปลอมหน้าเราได้ปลอมเสียงเราได้ครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นต้องระวังนะครับ4กลุ่มยอดฮิตมิจฉาชีพใช้ AI หลอกเหยื่อนะครับกลุ่มแรกเขาจะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเป็นตำรวจผู้พิพากษาเป็นเจ้าที่ DSI ปลอมตัวมาผ่านวิดีโอคอลครับดังนั้นต้องระวังนะครับใครที่ไปวิดีโอคอลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอันนี้เป็นตำรวจปลอมก็ได้นะอย่าไปวิดีโอคอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถสร้างหน้าตาเป็นตำรวจเป็นเสียงได้หมดเลยนะครับแล้วจะบอกว่าคุณมีคดีนะแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินนะไปตรวจสอบนะความบริสุทธิ์เงินอยู่ในธนาคารไม่ต้องโอนไปครับถ้าเขาอยากไปตรวจสอบเขาไปที่ธนาคารเองไม่ต้องโอนนะครับทุกท่านครับก็ให้ตำรวจคนนั้นไปบอกไปหาธนาคารเอาเองไปเนี่ยไปตรวจสอบธนาคารได้เลยนะครับไม่ต้องให้เราโอนเงินนะครับไม่ต้องโอนเงินนะนี่คือกลุ่มมิจฉาชีพตำรวจจริงเขาไม่ให้โอนแล้วครับเขาไปยึดอายัดธนาคารก็จบแล้วนะถ้าสังเกตเราไปดูข่าวสารที่มีการโกงกันถูกอายัดเงินใช่ไหมครับนั่นแหละครับถ้าเราทำผิดจริงเดี๋ยวเขาก็อายัดเราก็ไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ครับแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเนี่ยฉันเป็นตำรวจฉันเป็นเจ้าที่ DSI เป็นปปช.เป็นปปง.อะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าให้โอนเงินทั้งหมดไปตรวจสอบอันนี้คือกลุ่มมิจฉาชีพครับเงินอยู่ในบัญชีเราอย่าโอนไปนะครับเนี่ยคือกลุ่มแรกนะครับที่เขาจะปลอมเขาปลอมเป็นตำรวจผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ DSI อ้างว่าบัญชีของเรามีปัญหาให้โอนเงินไปตรวจสอบถ้าใครเจอแบบนี้ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องโอนนะครับนี่เลยนะอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนเอ๊ะเขาจะหลอกอย่างไรติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าปัตตานีมอบทุนการศึกษากระทรวงมหาดไทยแก่เยาวชนชายแดนใต้ณศาลากลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีปลัดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีจังหวัดปัตตานีโดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามโครงการพร้อมส่งเอกสารไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาคัดเลือกซึ่งในปีการศึกษา2569มีผู้สมัครจากจังหวัดปัตตานีผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจำนวน15คนแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์10คนและสายสังคมศาสตร์5คนโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาผ่านกรมการปกครองมอบให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 550,000 บาทโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนโดยระบุว่าทุนการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้ศึกษาต่อและพัฒนาศักยภาพของตนเองแม้ทุนการศึกษาจะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือความตั้งใจความมุ่งมั่นและความเพียรของผู้ได้รับทุนในการศึกษาเล่าเรียนโครงการทุนการศึกษาของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใสเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำตามความสามารถอีกทั้งยังมีรุ่นพี่นักเรียนทุนจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษากลับมารับราชการและร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงขอให้ผู้ได้รับทุนทุกคนใช้โอกาสอันมีค่าตั้งใจศึกษาพัฒนาตนเองและนำความรู้กลับมาสร้างประโยชน์แก่สังคมและบ้านเกิดในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขี้แพ้ชวนตี
10: มาวิ่งแข่งกันไหมล่ะ
11: เอาสิใครชนะได้กินปลาก่อนนะ
10: เธอเอาเปรียบฉันดิออกวิ่งก่อนฉันอีก
11: อะไรก็ต้องออกวิ่งพร้อมๆกันไม่ใช่เหรอ
10: ไม่รู้ละฉันไม่ยอมเมื่อเธอขี้โกงฉัน
12: เขาแต้มนี่แย่จังแพ้แล้วไม่ยอมแพ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีขี้แพ้ชวนตีเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่แข่งขันแล้วแพ้ตามกติกาแต่ไม่ยอมรับว่าฝ่ายของตัวเองนั้นแพ้นอกจากนี้ยังหมายถึงแพ้แล้วพาลอีกด้วย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนเหรียญ1บาทซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้
11: พี่พาหนูไปซื้อมือถือใหม่หน่อยนะเครื่องเก่าอ่ะมันจะพังแล้วอ่ะแถมตัวใหม่นะกล้องตั้ง8ล้านพิกเซลน่ะราคาเปิดตัวแค่ 2,800 บาทเองพี่เอาเงินหนูที่หยอดกระปุกก็ซื้อได้แล้วอ่ะนะ
12: พี่พาไปซื้อก็ได้แต่ไหนเงินหยอดกระปุกที่เราว่าล่ะเอามาให้พี่ดูก่อนสิเหรียญเต็มกระปุกขนาดนี้จะนับไหวเหรอ
11: ไงจ๊ะพี่เหรียญบาทที่หยอดกระปุกทุกวันน่ะจะได้ใช้ก็วันนี้แล้วสินะ
12: เฮ้ยเหรียญบาทเยอะขนาดนี้เอาไปซื้อมือถือได้ไงกันใครจะรับ
13: ช้าก่อนค่ะเหรียญ1บาทจะใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะเพราะเหรียญกระสาบเป็นเงินหน่วยย่อยที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น6ชนิดเหรียญ10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์แต่กฎหมายได้กำหนดให้เหรียญ1บาทใช้ชำระหนี้ได้ในคราวจำนวนละไม่เกิน500บาทเมื่อโทรศัพท์มือถือมีราคามากกว่า500บาทฉะนั้นจึงไม่สามารถนำเหรียญบาทไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองค่ะ
11: เอองั้นเอาเงินพี่จ่ายไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
14: ้สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่4สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา1สัปดาห์แล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนหลายพันหลังได้รับความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองอูกิและเมืองฮิกาวะโดยวัดความรุนแรงได้ถึงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นส่วนที่เมืองยาซึชิโร่และเทศบาลอื่นอีกหลายแห่งวัดความรุนแรงได้ระดับ6บวกจนถึงเวลา 7:30 นของวันอังคารที่4สิงหาคมจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว38คนในจำนวนนี้มี1คนที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่จนถึงเวลา 14:00 นของวันอังคารที่4ประชาชนกว่า 7,600 คนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว146แห่งในจังหวัดบ้านเรือนกว่า 13,300 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ประมาณ700หลังพังเสียหายทั้งหมดกว่า 44,000 ครัวเรือนยังคงไม่มีน้ำใช้อากาศร้อนจัดทำให้ผู้คนในพื้นที่อ่อนล้าอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสเมื่อวันจันทร์ที่3ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดประชาชนได้รับคำแนะนำให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนเช่นหลีกเลี่ยงการเก็บกวาดทำความสะอาดกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดและพักอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นไต้ฝุ่นดอลฟินที่มีกำลังแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกขณะพัดถล่มบางพื้นที่ของหมู่เกาะโองาซาวาระของกรุงโตเกียวในวันอังคารที่4สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจัดให้ไต้ฝุ่นดอลฟินเป็นไต้ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังแรงมากเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนบนหมู่เกาะโองาซาวาระระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งคลื่นสูงและลมกระโชกแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกหากไม่มีเหตุจำเป็นจนถึงวันพุธที่5โดยเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นวัดความเร็วลมกระโชกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกาะชิจิจิมะเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าทะเลบริเวณหมู่เกาะโองาซาวาระจะยังคงมีคลื่นลมแรงมากไปจนถึงวันพุธที่5คลื่นจะสูงถึง11เมตรในวันอังคารที่4และ9เมตรในวันพุธที่5นอกจากนี้ยังพยากรณ์ว่าในวันอังคารที่4ลมจะแรงมากถึงขั้นพัดสิ่งของต่างๆให้ปลิวหรือทำให้รถบรรทุกพลิกคว่ำได้คาดว่าความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่108กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดจะอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับเขตพายุและเข้าใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและอามามิคาดว่าคลื่นลมในทะเลจะแรงมากในโอกินาวาตั้งแต่วันพุธที่5และในอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6คาดว่าจะมีลมพัดแรงมากทั้งในพื้นที่โอกินาวาและอามามิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่6จนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่9ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่สับสนเกี่ยวกับอิหร่านอีกครั้งเขาขู่และตำหนิอิหร่านที่ปฏิเสธการเจรจาโดยตรงแต่ก็กล่าวว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งสองประเทศที่จะลงนามสิ่งที่เขาเรียกว่าเอกสารที่ดีผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมว่าผมคิดว่าเราอาจบรรลุอะไรบางอย่างแต่ผมอยากให้โอกาสพวกเขาจนถึงที่สุดก่อนจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ก็กล่าวในเวลาเดียวกันว่าการเจรจาเกิดขึ้นตามคำขอของอิหร่านโดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และประเทศอื่นๆเขากล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและอ้างว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอย่างแท้จริงภายในวันอังคารที่4ผู้นำสหรัฐได้เขียนบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ว่าผู้นำอิหร่านกลับกรอกอย่างไม่น่าเชื่อ
ก่อนหน้านี้นายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐโดยกล่าวว่าอิหร่านได้พูดคุยกับโอมานและการหารือเหล่านั้นมุ่งเน้นเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยรัฐบาลเมียนมาที่กองทัพสนับสนุนระบุว่านางองซานซูจีผู้นำฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้พบกับตัวแทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC รายงานระบุว่านายอาโนเดอร์แบกผู้แทนประจำของ ICRC ประจำเมียนมาได้เข้าเยี่ยมนางองซานซูจีที่กรุงเนปยีดอเมื่อเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมภาพถ่ายที่เผยแพร่พร้อมกับการประกาศมีภาพที่ทั้งสองคนจับมือกัน ICRC ระบุว่าการพบกันเมื่อวันจันทร์ที่3เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการเยี่ยมเยียนผู้ถูกจำกัดเสรีภาพและทั้งสองได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2563และถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริตและข้อหาอื่นๆในการพิจารณาคดีภายใต้การปกครองของกองทัพรัฐบาลที่กองทัพสนับสนุนประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักที่กำหนดไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่อยู่แน่ชัดและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเธอในคิมอาริสบุตรชายคนเล็กของนางองซานซูจีเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเขายินดีกับรายงานเกี่ยวกับการพบปะครั้งนี้และว่านี่คือความคืบหน้าในเชิงบวกครั้งแรกเกี่ยวกับมารดาของเขาในรอบกว่า5ปีแต่กล่าวด้วยว่านี่จะต้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขาเรียกร้องให้มีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับสุขภาพของเธอและการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขสวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวระบุว่ามีสิงโต3ตัวล้มตายสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะโรคลมเหตุร้อนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมสิงตัว10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์ธรรมะล้มป่วยโดยบางตัวยืนไม่ได้ส่วนบางตัวเบื่ออาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามรักษาสิงโตโดยการลดอุณหภูมิร่างกายและให้ยาแต่สิงโตเพศเมียตัวหนึ่งอายุ3ปีตายในวันที่28กรกฎาคมหลังจากนั้นก็มีสิงโตเพศเมียอายุ11ปีตายในวันที่31กรกฎาคมและสิงโตเพศเมียอายุ15ปีในวันที่2สิงหาคมทางสวนสัตว์ระบุว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายจนกว่าจะได้รับผลการตรวจแต่ผลการชนสูตรแสดงให้เห็นว่าสิงโตทั้ง3ตัวมีภาวะขาดน้ำทั่วร่างกายและอวัยวะล้มเหลวหลายระบบสิงโตอีก3ตัวยังอยู่ระหว่างการรักษาสวนสัตว์ระบุว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการตายเหล่านี้อย่างมากและจะดำเนินการรักษาและดูแลสุขภาพของสิงโตที่เหลือที่แสดงอาการต่อไปสวนสัตว์ระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดให้ผู้คนชมสิงโตอีกครั้งเมื่อใดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: การวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมใต้เหลาเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ผิวน้ำเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดจากเหลาก็ตกลงไปในใบบัวเหล็กได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่งเสียงโอดครวญอยู่นานแสนนานครั้นตกลงไปในน้ำกรดแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟตามไปด้วยแม้ควันก็คละคลุ้งขึ้นส่วนภายใต้พื้นน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบดักอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจึงดิ้นรนทุรนทุรายมุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเครื่องประหารอันคมกริบนั้นตัดขาดเป็นท่อนๆเมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกข์ทรมานได้ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนสยดสยองด้วยความเจ็บปวดน่าสะพรึงกลัวถูกกระแสน้ำพัดลอยไปลอยมาส่วนพวกนายนิรยาบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ยิงด้วยลูกศรใช้มีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสต่างส่งเสียงร้องโหยหวนดังสนั่นไม่ขาดสายครั้นแล้วพวกนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อนเอาก้อนเหล็กที่ติดไฟลุกโพลงยัดใส่ปากของพวกสัตว์นรกพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตาลณีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนอื่นแล้วใช้อำนาจในทางมิชอบเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความลำบากทุกทรมานเขาได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้จึงตกลงในนรกเวตาลณีนาทีนรกขุมที่สองนรกสุนัขร้ายมาตลีเทพสารถีขับราชรถเคลื่อนต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูฝูงสุนัขมีฝูงสุนัขแดงฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขเหลืองตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาปากเหล็กเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงสัตว์ดุร้ายถูกฝูงกาปากเหล็กรุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้มาตลีเทพสารถีได้กราบทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีถี่เหนียวคอยห้ามผู้อื่นบริจาคทานทำบาปกรรมหยาบช้ามากชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสมณพราหมณ์ผู้มีศีลจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมจิกกินสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างวิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อกัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้นๆครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้สุนัขนั้นใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้แล้วฉีกกินเนื้อสัตว์นรกซึ่งร้องลั่นตะเกียกตะกายหนีเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งมีจงอยปากเป็นเหล็กตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าแร้งเหล่านั้นจิกกระดูกด้วยจงอยปากอันคมเหมือนปลายทวนเจาะกินเหยื่อในกระดูกฝูงกามีจงอยปากเป็นเหล็กน่ากลัวยิ่งก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกันนรกขุมที่สามนรกแผ่นดินเหล็กร้อนแรงจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูสัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแรงถูกเปลวไฟแผดเผาพวกนายนิรยาบาลตีด้วยกระบองเหล็กเท่าลำตาลสัตว์นรกล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่จากนั้นนายนิรยาบาลก็ทุบด้วยกระบองเหล็กจนร่างกายแหลกละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ ชอบเบียดเบียนทำร้ายชายหญิงผู้มีธรรมเป็นคนหยาบช้าจึงต้องประสบทุกข์ทรมานเช่นนี้นรกขุมที่สี่นรกหลุมถ่านเพลิงมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูนายนิรยาบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงสูงถึงเอวนายนิรยาบาลก็เอาตะแกรงเหล็กตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นถูกถ่านเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ครวญครางอย่างทุกข์ทรมานดิ้นรนตะเกียกตะกายลนลานหนีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมสัตว์พวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนทรมานเหมือนคนต้อนโคที่ไม่ยอมเข้าคอกเช่นนั้นมาตาลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ติดสินบนหัวหน้าทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกงทรัพย์สินของประชาชนทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วยเพราะกรรมหยาบช้าเช่นนั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้นรกขุมที่ห้านรกกระทะทองแดงมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัวจับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดงที่กำลังเดือดพล่านพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงตกในนรกโลหกุมพีนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนอาฆาตด่าทอพระภิกษุสงฆ์หรือพราหมณ์ผู้มีศีลได้ทำกรรมหยาบช้าจึงตกนรกโลหกุมพีนรกนี้นรกขุมที่6นรกโซ่ทองแดงมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้คว่ำหน้าลงดึงให้รัดคอแล้วลากลงไปแช่

พราะบาปกรรมหยาบช้าที่สัตว์นรกนั้นกระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้นรกขุมที่7นรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงามพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำใสเย็นน่าดื่มกินไหลเอื่อยเรื่อยรินอยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้สัตว์นรกถูกความร้อนของไฟนรกแผดเผาทนความหิวกระหายไม่ได้จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรงมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงลงแม่น้ำด้วยหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงริมฝั่งทันใดนั้นแม่น้ำก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไม่ได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ที่เปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็แผดเผาลำไส้ไหลออกทางทวารสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกข์ทรมานได้ต่างประคองแขนยืนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งราบเรียบมีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลาสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะไฟนรกครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นน้ำก็กลายเป็นแกลบไปสัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทรมานด้วยความกระหายเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริตขายข้าวเปลือกผสมข้าวลีบและแกลบให้ลูกค้าบางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นผสมกันเวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่าจะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้วกลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้เมื่อตกนรกด้วยผลแห่งกรรมนั้นจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไปนรกขุมที่8นรกหลาวเหล็กมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ต้อนสัตว์นรกแล้วล้อมไว้เหมือนนายพรานไล่ต้อนล้อมฝูงกวางในป่าแล้วแทงสีข้างของสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆเป็นแผลเวอะหวะเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้งจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่านายนิรยาบาลเอาลูกศรหอกโตมอนแทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเกลื่อนกราดอยู่เช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยสิ่งของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองแพะแกะกระบือและสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาเลี้ยงชีวิตตนได้ทำบาปกรรมชั่วช้าจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่9นรกทุบตีมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟแล้วลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตามทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆจึงตรัสถามว่าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรงลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆสัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยาบาลเฉือนออกเป็นชิ้นๆนอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเฉียนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่ากระบือแพะและแกะแล้ววางขายตามท้องตลาดจึงถูกตัดเป็นท่อนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้

0: นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกลี้ยกล่อมโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตาลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบดทับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิง มาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตาลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตาลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตาลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตาลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตาลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตาลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตาลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตาลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตาลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลปะพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตาลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวาย ดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรๆซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผล แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้โปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชา
2: ชนอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
1: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
2: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเอิร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
1: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า2ล้าน4แสนคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
4: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีนึงจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมี เราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
3: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด 6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอนูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ไอจีสกายเอ็กโปโดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับหนึ่งผู้นำเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport Championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์ซิกประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ผานิชคาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วันที่เพียรแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เท่าของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั้นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพชุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะชุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดิน

การปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายๆปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

พียนกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชักเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขาในวัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็ขยิมอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วย

เงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถั่วงอกเนื้อหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไม่ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

มีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นพะเยิบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไว้เพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่ครามครันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดั้งเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเอง
สมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียรต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียรจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบน้อมถึงจะอึดอัดใจยังไงแต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มบดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียกับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัย
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้ว่ากระบี่คิกออฟทั้ง8อำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรม 3-17 สิงหาคมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ตรวจเข้มโรงแรมผิดกฎหมายนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีหนังสือกำชับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช 2547แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3-17 สิงหาคม 2569พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันที่15ของเดือนทั้งนี้จากการสุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างวันที่14-22 กรกฎาคม 2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเหนือคลองและอำเภอเกาะลันตาพบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจำนวน486แห่งซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของพื้นที่ที่ตรวจสอบนอกจากนี้เมื่อวันที่24 กรกฎาคมที่ผ่านมานายพลลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดและอำเภอเมืองกระบี่ลงพื้นที่ตรวจสอบในตำบลอ่าวนางพบผู้ประกอบการ3แห่งไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจึงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายสำหรับการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาขออนุญาตโรงแรมดำเนินการระหว่างวันที่3-17 สิงหาคม 2569ไม่เว้นวันหยุดราชการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผู้ประกอบการผ่านกลไกผู้นำท้องที่ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการใช้อาคารผิดประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ออกตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงรายงานผลการดำเนินคดีและปัญหาอุปสรรคให้กับจังหวัดทราบโดยเร็ว สำหรับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาและอำเภอลำทับซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำชับให้สำรวจและตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอย่างยั่งยืน
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
13: สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: เกษตรเพื่อประชาหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศศัตรูพืชชนิดใหม่ที่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยแต่พบการแพร่ระบาดในแถบประเทศเพื่อนบ้านสร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะพืชวงมะเขือเช่นมะเขือเทศมะเขือมันฝรั่งพริกยาสูบรวมทั้งพืชวงถั่วและกะหล่ำโดยการกัดกินชอนชัยใบลำต้นและผลทำให้ผลผลิตลดลงถึง 90%จากสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายประเทศทวีปเอเชียทำให้ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศโดยมีวิธีการป้องกันกำจัดทางวิชาการดังนี้ 1. ใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในโรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ 2. ในแปลงปลูกมะเขือเทศให้สำรวจประชากรของผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนอัตราสีกับดักต่อไร่ก่อนปลูก2สัปดาห์และไถพริกตากดินหรือไถพรวนเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน 3. หลังปลูกหากพบผีเสื้อหรือการทำลายให้ติดกับดักฟีโรโมนอัตราสิบกับดักต่อไร่เพื่อดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้และพ่นสารกำจัดแมลงในโรงเรือนทุก 5-7 วันติดต่อกัน 2-3 ครั้ง 4. จุดรวบรวมผลผลิตและตลาดให้สำรวจประชากรของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนอัตรา4กับดักต่อไร่นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศหากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน061-415-2517หรือติดตามข่าวสารได้ทาง www.doa.go.th สนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
18: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
20: สวัสดีค่ะ
21: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่กับผมครับพี่วอยเจษดาครับและน้องสาวแสนสวยของผมในวันนี้กับน้อง
20: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอยค่ะ
21: สวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีการคัดเลือกจาก3คนเหลือ
20: นะ2คนค่ะ
21: 2คนเท่านั้นก่อนที่เราจะไปรู้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปเราไปฟังกติกากันก่อนครับ
0: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา2นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
21: และต้องบอกก่อนครับว่ารอบนี้นั้นเราจะต้องมีการทำโชว์ออกมาให้ทุกคนนั้นต้องร้องว้าวและตอนนี้นะครับกรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วครับที่จะให้ทั้งคอมเมนต์และให้ทั้งคะแนนท่านแรกครับน้องทันท่านที่สองครับพี่ต้องเหน่งครับและท่านที่สามครับพี่อู๋ครับผมนี่ฮะเรียกว่าอยู่กับเราทุกสัปดาห์นะครับบุญบุญจ๋าพร้อมที่จะไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3คนหรือยัง
1: น่าเจอแล้วค่ะ
21: อยากเจอแล้วนะฮะถ้าอยากเจอแล้วไปพบกับพวกเขาทั้ง3คนครับ
22: สวัสดีครับผมกุญแจเมธัศน์ภักดีคงนะครับ
23: สวัสดีครับชื่อตุ้มครับ
24: สวัสดีค่ะนางสาวไออุ่นองอาจเกติยศค่ะชื่อว่าอุ่นค่ะ
21: แต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องทำการโชว์ยังไงก็ได้ฮะให้ทุกคนนั้นได้ร้องว้าวครับและทุกคนนั้นจะมีเวลาอยู่แล้วคนละ
1: 2นาทีค
21: ่
1: ะ
21: 2นาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราจะไปพบกันในช่วงนี้ช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์ของสาวไออุ่นครับ
25: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
26: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
24: เข้าสู่ช่วงไออุ่นอยากเล่านะคะเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะไออุ่นกำลังขวายบ้านถูบ้านใช่ไหมคะแรงวิชาชีพแรงวิชาชีพอ้างว่าอ่างพัสดุวางตรงที่หน้าบ้านไออุ่นก็เลยเจ๊งมาจอยปิดเลยไม่เห็นมีอะไรค่ะรอกันจริงๆไปจะไปเรื่องที่สองนะคะไออุ่นกับคุณแม่ไปสุดในไฟแรงวิชาชีพอ้างว่าเป็นเพื่อนของคุณแม่ค่ะจะขอยืมเงินโทรมาค่ะ จะขอยืมเงินคุณแม่ดีนะอุ่นห้าคุณแม่ไว้อะค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะจะไปเรื่องที่3นะคะมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นเพื่อนของไออุ่นค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อนของไออุ่นจริงๆค่ะแต่จะขอยืมเงินของคุณแม่ทางไลน์ค่ะแม่ก็เลยไม่ได้ถูกหลอกค่ะไปเรื่องที่4เลยนะคะเรื่องที่4ไออุ่นกำลังเล่นเกมอยู่วันอยู่ใช่ไหมคะและเมื่อสาวที่โทรมาไออุ่นเห็นคำว่าสารลักษณ์บวกค่ะอุ่นก็เลยบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยค่ะ

0: พี่เพื่อนคะเพื่อนๆคะถ้าเจอมิจฉาชีพต้องบล็อกเบอร์และวางสายไปเลยนะคะห้ามคุยกับเขาอีกนะคะมิจฉาชีพเยอะมากจนขนลุกเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปสอบถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่านะครับว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่ผ่านมานี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
2: เป็นการเล่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนี้กับไออุ่นมาก่อนค่ะก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชอบการนำเสนอวันนี้มากค่ะ
1: ขอบคุณน้องทันครับผม
3: ต้องบอกว่าเป็นกิมมิกนะคะตรงคำว่าคนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องเล่าเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นการเตือนให้เรารู้เท่าทันว่าเราจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างในหลายๆสถานการณ์จะได้เอาไปไว้ใช้ป้องกันตัวได้นะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้นเหม่งค่ะ
4: ไออุ่นมัดรวมสถานการณ์จริงนะคะว่าข่าวเตือนภัยตรงนี้มีกี่รูปแบบที่มิจฉาชีพจะเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจแล้วก็ไออุ่นก็มามัดรวมตอนสุดท้ายอีกว่าวางสายนะเราจะได้ห่างไกลจากมิจฉาชีพตรงนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่พี่ๆน้องๆเขาได้ทราบวิธีการตรงนี้นะคะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมและโชว์ถัดไปครับเป็นของ
5: พี่จุ้มค่ะ
6: ไอ03ตุ่มอนุรักษ์จันรอด
5: ทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องราวศาสนาแต่ผมมาพูดความจริงเกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตของมนุษย์ครับเคยรู้สึกไหมครับแค่เราเกิดมาแตกต่างจากคนอื่นก็ถูกมองว่าแปลกแยกหรือแม้แต่การที่เราไม่เหมือนคนอื่นก็ถูกแปลกป้ายว่าเราไม่ดีพอหรือแม้แต่ถูกแปลกป้ายว่าเราไม่มีค่าวันนี้ครับผมอยากมาแนะนำหนังสือเล่มนึงครับชื่อหนังสือว่าคุณเป็นคนพิเศษนะเขียนโดยแมคคูคาโดครับหนังสือเล่าเรื่องของลูกตาหุ่นไม้ตัวหนึ่งครับที่ถูกสร้างมาอย่างแตกต่างจากคนอื่นในชีวิตของเขาครับก็ถูกคำตำหนิคำวิจารณ์ในแง่ลบอยู่เสมอเพียงเพราะว่าเขาเกิดมาแตกต่างจนวันหนึ่งครับเขาได้ค้นพบกับผู้สร้างของเขาครับและเขาก็พบกับคำพูดที่เปลี่ยนแปลงเขาตลอดกาลครับคำพูดนั้นก็คือว่าเจ้ามีคุณค่าเพราะเราเป็นคนสร้างเจ้าสำหรับผมนะครับที่เป็นชิปเปียนผมเชื่อว่าคุณค่าของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากเสียงภายนอกจากเสียงแง่ลบคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาแต่คุณค่าของเรานั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้าผู้ที่สร้างเราด้วยความรักนั่นคือความเชื่อของเราครับดังนั้นทุกท่านครับหากใครเคยรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นและแตกแยกจากคนอื่นผมอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจของท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านครับและผมเชื่อว่าคุณจะพบกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณครับและคำพูดแบบนี้ครับคำตั้งนี้ต่างๆมันจะไม่มีต่อไปครับแต่คุณก็จะพบคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของคุณในแบบที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาครับและผมก็ขอหนุนใจทุกคนว่าเราทุกคนมีคุณค่าครับไม่ว่าจะเกิดมาแตกต่างหรือเป็นอะไรก็แต่เราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่เราเป็นเสมอครับและผมก็อยากจะขอแนะนำทุกท่านครั้งหนึ่งลองเปิดใจกับหนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่หนังสือศาสนาแต่หนังสือที่เปิดมุมมองในชีวิตของเราครับขอบคุณมากครับ
1: หมดเวลาเอาละฮะทีนี้เราจะไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: พี่อู๋ครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้พี่ตุ้มก็หยิบประเด็นได้อย่างน่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นเหมือนนัยยะว่าสิ่งที่เราเคยได้รับกับสิ่งที่เราวางมันลงว่าทำยังไงให้เกิดแรงบันดาลใจตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นการแสดงที่น่าสนใจมากค่ะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
3: ก่อนหน้านี้เวลาเขาตื่นเต้นเขาจะก้าวชิดแต่วันนี้เขาไม่นะคะเขาค่อนข้างนิ่งแล้วพอนิ่งปุ๊บการเรียบเรียงและลำดับความคิดในการเล่าออกมาก็ทำได้ดีมากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตุ้มบอกว่านี่ให้ดูจากผมซึ่งบางครั้งก็เคยที่จะหวั่นไหวไปกับคำพูดของคนข้างนอกนี่เป็นการยกตัวอย่างตัวเองเอาไปเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นถือว่าวันนี้คุณตุ้มทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
2: คุณตุ้มนำคำแนะนำของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆซึ่งเราก็จะเห็นในการนำเสนอของคุณตุ้มที่เรียกว่าเหมือนมีการมีความเตรียมความพร้อมที่ดีมากขึ้นค่ะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้าง

0: างครบสำหรับการนำเสนอในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: และโชว์ถัดไปนะครับเป็นของหนุ่มคนนี้กุญแจซอนครับ
2: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคง
3: สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องAIกับคนพิการนะครับซึ่งAIกับคนพิการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเช่นเรื่องการเข้าถึงและก็ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและเครื่องมือของช่วยพยุงคนพิการครับจากจำได้ไหมครับตอนคำเดิมความเดิมตอนที่แล้วจากเทปที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราออกสัปดาห์ที่1ครับก็คือผมแนะนำเรื่อง AI กับอนาคตของมนุษย์ครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ผมขอแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ AI กับคนพิการครับอย่างในที่ภาพเห็นครับพี่คอมเมนเตอร์ทั้งหลายครับซึ่งผมจะวันนี้ผมทำเองนะครับผมขอเกริ่นไว้ก่อนว่านี่ผมทำเองสร้างภาพด้วยเจเนเรตด้วย ChatGPT ครับแล้วก็ทำเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างที่เห็นเลยครับครับแล้วส่วนท้ายนั้นผมก็จะแนะนำเรื่อง AI กับบทบาทคนพิการครับคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกันแต่ที่สำคัญคนพิการก็สามารถเข้าถึงได้มากกว่าคนปกติถ้าหากมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอย่างเช่น 1. ผู้พิการทางการได้ยินเขาจะมีประสาทหูเทียมซึ่งเป็นคอยเป็นประสาทหูเทียมอย่างจริงจังและเครื่องช่วยหูฟังซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งของ AI เหมือนกันและ2ซึ่งเป็นเครื่องผู้พิการทางการได้ยินทางการได้ยินแล้วซึ่งเป็นทางการมองเห็นนะครับการมองเห็นก็จะมีแว่นตาอัจฉริยะใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเรียกว่า VR วิทยา ER ครับช่วยการติดตามช่วยประมวลผลให้คนผู้พิการทางการมองเห็นให้เห็นครับและสุดท้าย3ทางการเคลื่อนไหวครับก็จะมีแขนขาเทียมแขนขาเทียมที่ต่อเพื่อพยุงช่วยคนพิการให้มีการทดแทนสูญเสียไปครับ AI มีบทบาทสำคัญต่ออย่างยิ่งต่อวงการพิการแพทย์และคนพิการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาค่ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยนะครับเชิญพี่ต้งเหน่งกันเลยครับผม
4: คุณแจซอนนำสิ่งที่น้องทันได้คอมเมนต์ไว้นะคะไปปรับปรุงรอบนี้มาคุณแจซอนก็แทบจะไม่หันไปมองดูจอเลยคือน้อยมากต้องบอกว่าวันนี้คุณแจซอนเล่าได้ดีนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็ใช้เวลาได้เหมาะสมมากๆค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับผม
0: สิ่งที่ทันอยากจะเพิ่มเติมก็คือวิดีทัศน์ที่คุณแจซอนได้ทำเนี่ยมันเป็น AIที่ช่วยเสริมกับกุญแจซอนยังไงได้บ้างไหนๆเราก็ได้ลองทำเองแล้วเราก็ได้เรียนรู้เองแล้วถ้าเราพูดเรื่องของตัวเองเลยว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นยังไงแล้วเราเอาไปใช้ยังไงมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นแล้วความเชื่อมโยงหรือว่าสิ่งที่กุญแจซอนอธิบายในพาร์ทความพิการประเภทอื่นๆที่ AI มาช่วยอันนั้นเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนขยายมากกว่าไม่ได้เป็นส่วนใจความสำคัญหลักของเรื่องที่จะนำเสนอค่ะ
1: ขอบคุณทันครับ
5: ค่ะวันนี้คุณแจซอนก็พูดได้ชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าบทสรุปอาจจะปิดจบนิดนึงว่าทำยังไงให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีตรงนี้ได้ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลยเทคโนโลยีสามารถมาช่วยเราในชีวิตประจำวันได้ยังไงตรงนี้มันก็จะอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือการแสดงในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยงัดเอาความสามารถออกมาเพื่อสะสมคะแนนในโค้งนี้กันไปช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิการของคนพิการนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยเราจะให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยพูดคุยแนะนำเป็นไกด์ไลน์กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวคุณแม่ทีละท่านกันสักนิดหนึ่งครับเชิญครับ
6: เชิญค่ะ
7: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
8: แม่จีส่งไมค์ให้แม่ของตุ้ม
9: สวัสดีค่ะแม่ตุ้มค่ะชื่อสายลมจันทร์รอด
10: สวัสดีค่ะแม่นกค่ะแม่ของไออุ่นค่ะ
1: เอาละครับต้อนรับคุณแม่ทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมแม่จีกับกุญแจซอนคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการออทิสติกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรมีเวลาให้2 นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาม
3: าให้หนูพูดให้หนูพูด แลพิการคนพิการในคลินิกบ้านนี้เฉพาะรักษาฟรีรักษาฟรีสุดท้ายปวดแผลแพทย์ประเภทแค่แม่ถือไหมครับก็ตามนี้นะครับสิทธิสวัสดิการคนพิการก็มีหลายรูปแบบนะครับขอเริ่มเบื้องต้นก่อนก็คือของออทิสติกเลยนะได้ออทิสติกก็มีบ้านที่ไม่เข้าใจกันหลายบ้านเลยนะครับก็ผมอยากให้ออทิสติกดูตัวอย่างแบบผมแล้วก็ผมอยากให้สังคมไทยหรือสังคมที่เป็นเกี่ยวกับผู้ดูแลออทิสติกให้ดูแลออทิสติกอย่างเท่าเทียมและไม่มีปัญหากันครับยังไงต่อแล้วมีสวัสดิการด้านเรื่องเบี้ยคนพิการด้านการศึกษาฟรีค่ารักษาฟรีการดูแลรักษาออทิสติกฟรีครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าผมจะเผยแพร่ในฐานะตัวแทนบุคคลออทิสติกต้นแบบของประจำปี2567ฝากให้ทุกคนช่วยติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคคลออทิสติกและรวมถึงผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องให้เข้าถึงทั่วถึงทุกท่านทั่วโลกครับถ้าผมพัฒนาได้ผมก็จะขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าออทิสติกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะครับแต่เป็นความเป็นผิดพิการทางสมองครับซึ่งสารเคมีในสมองผิดพลาดอย่างมากซึ่งปกติแล้วจะพบในเด็ก3ขวบแต่ถ้ารับการรักษาดูแลดีการเข้าใจดีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับก็มีสื่อแทบเผยแพร่ทาง Facebook LINE Instagram หรือโซเชียลมีเดียทุกท่านครับขอบคุณมากครับอีกครับ
1: หมดเวลาครับผมเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากคุณตุ้มแล้วก็แม่สายลมกันหน่อยคำถามครับถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนพิการทางสติปัญญาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ได้เลยลูก
11: ขอบคุณมากครับอย่างแรกก็คือผมอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการให้การยอมรับคนพิการตัวเองรวมถึงครอบครัวของเขาเพราะว่าในหลายกรณีผู้ปกครองที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็เอาเด็กซ่อนเอาไว้จนให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงการประเมินทางแพทย์ได้จนทำให้เด็กคนนั้นอาจจะโตมาไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ถูกต้องก็เลยจะทำให้เขาอาจจะมีพัฒนาการหรือการใช้ศักยภาพของเขาอาจจะไม่เต็มที่อย่างแรกคือผมอยากส่งเสริมว่าผลักดันในเรื่องของการให้ผู้ปกครองยอมรับตัวของคนพิการเองแล้วก็ให้ตัวของคนพิการเองยอมรับในความพิการของเขาแล้วเมื่อเขายอมรับนี้ใช่ไหมครับก็จะเข้าไปสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็คือว่าให้เขาเข้าสู่การประเมินที่ถูกต้องว่าควรที่จะรักษาหรือฟื้นฟูในด้านไหนแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับเขาเพราะผมเชื่อว่าคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับทั้งแต่ระดับที่เป็นมากกลางแล้วก็เป็นน้อยอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะจัดหมวดหมู่คนพิการทางสติปัญญาได้แต่ละประเภทนะครับแล้วก็นำให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เขาก็สามารถที่จะเรียนได้ใช้ชีวิตได้แล้วก็มีงานสามารถเหมือนคนทั่วไปได้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำในเรื่องนี้ก็คือสร้างการยอมรับในสังคมให้เขาถึงเข้าสิทธิ์การรักษาพยาบาลการประเมินทางการแพทย์แล้วก็เข้าถึงการศึกษาแล้วก็การมีงานทำครับเพื่อให้เขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในสังคมก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะทำครับแล้วคุณแม่คิดเห็นยังไงบ้างครับ
6: ไม่มีความคิดเห็น
11: คุณแม่ผมก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงแก่งคนหนึ่งที่เขาทำงานเพื่อส่งให้ผมเรียนแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาจะพูดไม่เก่งแต่เขาก็เป็นคนที่มีความรักที่เป็นล้นครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทำครับขอบคุณมากครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะมาถึงคู่สุดท้ายที่ตอบคำถามกับเรานะครับไออุ่นกับคุณแม่นกนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับ
12: เอาเป็นเรื่องที่เราสองคนเห็นว่าสำคัญที่สุดเนาะ
13: อืมค่ะ
12: อุ่นว่าคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะที่ทำให้อุ่นมีงานทำอะคะ
13: ก็ก็ต้องขยันทำงาน
12: ก่อนที่จะทำงานเราต้องมีอะไรก่อน
13: ก็เรียนก่อนค่ะ
12: เรื่องการศึกษาใช่ไหมคะ
13: ใช่ค่ะ
12: ค่ะแล้วอุ่นอยากที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ให้คนทั่วไปรู้ว่ายังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะ
13: การศึกษาฟรีค่ะแต่ก็ได้เงินทุนให้ค่ะ
12: แล้วอุ่นอยากให้การศึกษาเนี่ยเป็นแบบเรียนแบบไหนคะเรียนแยกหรือเรียนร่วมคะ
13: เรียนร่วมค่ะเพราะว่าได้มีเพื่อนเยอะๆมากเลยค่ะ
12: แล้วการเรียนร่วมกับคนทั่วไปนี่มันมีผลยังไงกับอุ่นบ้างคะ
13: ก็พัฒนาและดีขึ้นค่ะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้มากขึ้นค่ะ
12: แล้วทำให้มีโอกาสอะไรมากขึ้นไหมคะ
13: ได้มีโอกาสมีเพื่อนเรียนด้วยหรือว่าติวกับเพื่อนได้เลยนะคะ
12: ถ้าเกิดอยากจะเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องการศึกษาอุ่นอยากเผยแพร่ทางไหนยังไงอ่ะ
13: ก็อยากเผยแพร่ว่าการศึกษามันสำคัญมากค่ะก็ต้องควรเรียนค่ะเรียนร่วมหรือว่าเรียนร่วมได้อย่าว่าได้มีเพื่อนเยอะๆค่ะ
12: ค่ะแล้วอยากเผยแพร่ทางไหนคะจะทำยังไงถ้าอุ่นจะเผยแพร่อุ่นจะทำยังไงทางช่องทางไหนที่อุ่นมีบ้าง
13: ก็ไม่มีค่ะ
12: มีสิพอมีบ้างนะ
13: พอมีบ้างนะคะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ฟังคำตอบนะครับจากผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงข้อมูลที่ถูกต้องของกรรมการหรือเปล่าไปฟังกันเลยนะครับเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับ
0: วันนี้ค่ะก็ถือได้ว่าทุกคนแบบมีการควบคุมความตื่นเต้นของตัวเองได้ดีแล้วก็มีการช่วยเหลือกันภายในครอบครัวที่ดีมากๆค่ะ
4: ค่ะแล้วท่านก็จะมีจุดดีแล้วก็จุดที่เบี่ยงออกไปสักเล็กน้อยบ้างอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกุญแจซอนนะคะตอนแรกก็ตอบตรงนะคะว่า อยากจะเผยแพร่ในเรื่องใดแล้วก็หนทางหนึ่งที่กุญแจซอนอธิบายก็คือจะต้องเป็นบุคคลออทิสติกแห่งปีเพื่อที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนคุณตุ้มก็พูดถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแต่ที่อาจจะตกไปนิดนึงก็คือจะเผยแพร่อย่างไรนะคะอันนี้ถือว่าอาจจะยังตอบไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะ
14: จริงๆแล้วเนี่ยตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะหัวใจหลักสำคัญก็คือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับตรงนี้ก็จะมีสิทธิ์หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์สิทธิ์ทางการศึกษาสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์กายอุปกรณ์ต่างๆตามประเภทความพิการหรือว่าการคมนาคมการขึ้นรถสาธารณะฟรีหรือว่าแม้กระทั่งการได้รับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นล่ามภาษามือหรือว่าการใช้ทนายตามคดีความต่างๆที่คนพิการแต่ละประเภทเนี่ยต้องการใช้หรือว่าอักษรเบรลล์ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ต่างๆที่คนพิการจะได้รับนะคะ
1: ครับ
13: ขอบคุณค่ะ
1: คอมเมนต์จากพี่อู๋นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปครับผมจะขอประกาศรายชื่อเพียงแค่2คนเท่านั้น
15: ใช่ค่ะ
1: และคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อนั่นหมายความว่าจะต้องตกรอบไปนะครับขอแสดงความยินดีกับ
8: ไออุ่นลุ้นเอามือปิดปากคุณแจซอนตุ้มก้มหน้า
1: ตุ้มครับ
8: ตุ้มยกมือไหว
1: ้รายชื่อที่ผมประกาศต่อไปนี้จะเป็นคนที่เข้ารอบคนต่อไปและอีกคนนึงต้องกลับบ้านไปและขอแสดงความยินดีกับ
8: กุญแจซอนก้มหน้าไออุ่นยืนลุ้นตัวเกรง
1: กุญแจซอนครับ
8: กุญแจซอนยิ้มแป้นพนมมือ
1: วันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับทั้งคุณตุ้มและกุญแจซอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไออุ่นและขอเสียงปรบมือให้กับไออุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะที่วันนี้ไออุ่นนั้นได้แสดงให้เราได้เห็นครับถึงความสามารถของเธอฮะแล้วว่าวันนี้นะฮะเธอได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้3คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเอาละฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไปตามโผหรือไม่ตามโผอย่างไรก็แล้วแต่หนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยคิวฝั่งนู้นเลยจ้ะ
15: ค่ะกรรมการ3ท่านขอพูดกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้อยากบอกว่าทั้ง3คนทำได้ดีมากๆแล้วนะคะสำหรับไออุ่นอยากบอกว่าโชว์ที่ผ่านมาของไออุ่นคือประทับใจทุกโชว์เลยจริงๆแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปแม้ว่าจะไม่ได้ อยู่ในรายการแต่ว่าไออุ่นก็จะสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นตัวแทนของคนพิการในการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปได้ค่ะขอบคุณไออุ่นมากๆเลยนะคะ
4: เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไออุ่นก็มีหน้าที่การงานที่สำคัญนะคะซึ่งจะช่วยพัฒนาในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้กับทั้งคนพิการแล้วก็บุคคลในสังคมทั่วไปได้นะคะ
14: ยินดีกับน้องทั้ง3คนเลยนะคะที่มายืนในรอบนี้ของการแสดงต่างๆแล้วก็การมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามนะคะทุกๆคนทำเต็มที่แล้วก็สุดยอดทุกคนนะคะ
1: ขอบคุณพี่อูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านอีกครั้งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
15: ขอบคุณค่ะ
1: ส่วนท่านหน้านะครับฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมนแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่ทรงพัฒน์จำกัด
16: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
18: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835 ต่อ201-202และ022

0: Press 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
2: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งอ่านจบนะครับชื่อ The Meaning of Your Life เขียนโดยอาจารย์ Arthur C. Brooks มารีวิวให้ฟังเนาะก็เป็นหนังสือที่ผมได้ข้อคิดเยอะมากเลยหลังๆเนี่ยผมอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องของจะเรียกว่าความหมายของชีวิตอยู่หลายเล่มเลยนะครับแล้วเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เพิ่งอ่านจบล่าสุดนะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะอย่างน้อยๆ2ตอนแน่ๆนะครับอาจจะมีลุ้น3ตอนได้ซ้ำเดี๋ยวดูเวลาสักนิดนึงก่อนก็ไม่อยากเร่งมากเกินไปนะครับข้อแรกนะครับยิ่งเราใช้เวลากับมือถือเรามากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งมีโอกาสซึมเศร้าเหงาและกังวลใจมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นอันตรายของการใช้มือถือมากจนเกินไปการไปติดโซเชียลมีเดียติดอะไรต่างๆนานามากจนเกินไปผมไม่ได้บอกว่าเราใช้มือถือไม่ดีนะผมก็ใช้นะครับผมว่าทุกคนก็ใช้แต่ว่าอย่าใช้เยอะไปยิ่งเยอะเนี่ยมันมีงานวิจัยบอกฮะมันอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเหงาหรือแม้กระทั่งความกังวลใจเพิ่มขึ้นข้อ2ครับการทราบความหมายของสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขนั้นความสุขมันคือการรู้นะว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เราทำในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขกว่าการทำแบบทำไปเรื่อยๆทำไปโดยที่ไม่รู้ทำไปโดยเป็นรูทีนทั่วๆไปนะครับข้อ3ซึ่งตรงนี้เป็นแก่นของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับคือความหมายของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องนะมันต้องมีทั้ง3อย่างคือ1เรารู้ว่าทำไมถึงสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นในชีวิตเราภาษาอังกฤษเรียกว่า coherence ทำไมเราถึงวันนี้ผมถึงมาเป็นอาจารย์นะทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ในชีวิตเรานะรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าทุกอย่างมันมาในทิศทางนี้อันที่2อันนี้ชัดเจนมากคือเราทำสิ่งนั้นไปทำไมเช่นผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมทำสิ่งนี้ไปเพื่อที่จะทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่างานเป็นอาจารย์ของผมเนี่ยมีความหมายแล้วก็สุดท้ายสิ่งนั้นมันสำคัญอย่างไรเขาเรียก significant การทำให้ผู้อื่นชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขามีความสุขแล้วทำให้คนรอบข้างเขามีความสุขด้วยนะมันไม่ใช่ดีแค่คนเดียวเพราะนั้นอย่างผมโชคดีที่ผมทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งผมทราบว่าสิ่งที่ผมสอนหรือว่าเรื่องราวที่ผมพูดในคลาสต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้คนเป็นคนดีขึ้นคนมีความสามารถมากขึ้นผมก็รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบเรียนรู้เนาะผมอ่านหนังสือผมชอบศึกษาผมทำวิจัยอะไรเงี้ยผมทำสิ่งนี้เพื่อจะทำให้ชีวิตคนดีขึ้นแล้วก็สิ่งนี้มันสำคัญกับเขาแน่ๆสำคัญกับครอบครัวเขาแน่ๆอย่างเงี้ยแปลว่าผมก็จะทราบความหมายของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของผมก็เอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะข้อ4ครับความเบื่อเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสพติด

จำได้ไหมครับข้อแรกเลยเปิดมาบอกว่าเราติดมือถือเมื่อกี้ถามว่าทำไมติดเพราะเบื่อไงเอาลองง่ายๆนะตอนนี้ลองเอามือถือทิ้งไว้ที่บ้านสักวันเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบอึดอัดเลยแหละถามว่าทำไมผมพูดได้เพราะว่าเคยมีวันหนึ่งขับรถออกไปยังไม่ออกถนนใหญ่เลยยังอยู่ในหมู่บ้านเลยเพิ่งรู้ว่าลืมมือถือแต่วันนั้นไม่รู้อะไรดลใจนะตัดสินใจไม่เลี้ยวกลับมาปกติเนี่ยจะต้องเลี้ยวกลับมามือถืออยู่แล้วเพราะเราต้องใช้เนาะแต่วันนั้นผมไหนลองใช้ชีวิตแบบไม่มีมือถือสักวันสิจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าวันนั้นน่ะใหม่ๆอึดอัดเพราะเดี๋ยวเราก็จะแบบพอเราว่างเราจะคว้ามือถือมาเช็คไลน์เช็คอะไรมันไม่มีเลยไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคือวันนั้นผมทำงานเสร็จเยอะมากครับเพราะไม่มีมือถือให้เล่นไงกลับมานะพอเรามีมือถือเราเบื่อเราก็กดดูมันเสพติดครับแล้วตอนหลังๆก็ติดมือถือข้อ5ครับแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ทำให้เราอยากใช้ชีวิตได้เต็มที่เพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตเรามีเวลาจำกัดครับชีวิตทุกคนมีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอก you only live once เนี่ยคือแปลว่าเราได้ใช้ชีวิตนี้ชีวิตเดียวแหละแล้วผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วผมเชื่อว่าทั้งโลกดีก็คงยังไม่มีใครทราบเหมือนกันส่วนใหญ่คงไม่ทราบว่าเราจะมีชีวิตที่2ที่3ที่4หรือเปล่าก็แล้วแต่ความเชื่อทางศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอยต์คือว่าต่อให้เรามีชีวิตที่2 3 4เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนชีวิตนี้หรอกชีวิตนี้มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย you only live once เนี่ยแปลว่าเราให้ใช้ชีวิตเต็มที่เนี่ยมีหลายคนไปแปลความหมายผิดๆนะสำหรับผมนะคือไปแปลว่าจะต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยจะต้องแบบไม่เก็บเงินอะไรเงี้ยจะต้องทำอะไรเสี่ยงๆผมสำหรับผมไม่ได้ตีความหมายคำนี้แบบนั้นนะแต่ตีความหมายออกมาว่าคุณได้ใช้ชีวิตแบบที่พอคุณอายุเยอะๆมองย้อนกลับมาแล้วคุณไม่มีอะไรเสียดายอันนี้เป็นหลักการชีวิตผมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราจำกัดเนี่ยถามตัวเองตอนนี้เลยนะครับถ้าที่ผ่านมาโอ้โหตอนนี้ผมอายุ60แล้วชีวิตผ่านมาผมเสียดายจังเลยน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะคิดย้อนหลังแล้วเอาตั้งแต่60เป็นต้นไปนะเวลาวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตอย่างที่คุณไม่เสียดายอยู่หรือเปล่าถ้ามันคำตอบคือใช่ดีแล้วครับใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปถ้าคำตอบคือไม่ใช่เปลี่ยนเถอะครับเราจะไปรอให้เราอายุเยอะแล้วก็มานั่งเสียดายทำไมนะครับเวลาผ่านไปที่เขาบอกว่าเวลาในการปลูกป่าเนี่ยดีที่สุดคือ20ปีที่แล้วป่านนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วดีรองลงมาคือวันนี้ครับ20ปีที่แล้วถ้าเราไม่ได้ปลูกเราก็ย้อนกลับไปปลูกไม่ได้ก็ปลูกมันสักวันนี้การเก็บเงินดีที่สุดตอนตั้งแต่เราวัยรุ่นแต่ถ้าใครไม่ได้เก็บมาเลยจนกระทั่งวันนี้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคิดว่ารู้งี้รู้งี้ไม่ต้องครับเราก็เก็บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันครับกับการใช้ชีวิตนะครับชีวิตจำกัดไม่ต้องไปมองย้อนกลับแล้วครับเอาเวลาวันนี้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าต่อไปในอนาคตเราจะไม่เสียดายภายหลังข้อ6ครับสิ่งที่ทำให้เราเลิกเสพติดเทคโนโลยีได้ยากเนี่ยคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังคงเห็นคนที่ติดเทคโนโลยีเสมอจริงไหมครับถามว่าคนติดเหล้าเนี่ยวิธีการที่เขาแนะนำก็คืออย่าไปคบเพื่อนที่ดื่มเหล้าบ่อยคนติดบุหรี่ก็อย่าไปคบเพื่อนที่เขาสูบบุหรี่เพราะเห็นแล้วมันอดไม่ได้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องติดอะไรมากครับอยากลดน้ำหนักอย่าไปคบเพื่อนหรือว่าไปกับเพื่อนคนที่แบบขาไปกินน่ะคือเขาก็ชวนกันกินอย่างเดียวอ่ะมันก็น้ำหนักมันก็ไม่ลดถูกไหมแต่ไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันเลิกยากเพราะว่าคุณหลบไม่ได้คุณไปที่โต๊ะไหนโต๊ะนั้นน่ะมีแต่มือถือนั่งเล่นนั่งเช็คมือถือคุณลองเข้าร้านอาหารดูก็ได้ครับแล้วมองรอบๆตัวคุณน่ะเกือบจะการันตีได้เลยว่าทุกโต๊ะจะต้องมีการหยิบมือถือมานั่งเล่นนั่งเช็คมันยากไงเพราะคุณเห็นรอบตัวคุณเลยแม้กระทั่งในบ้านคุณก็จะเห็นเต็มไปหมดข้อ7ครับความเสียดายในระยะยาวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่เราทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้ผมชวนคุยนะครับว่าเราทำไปแล้วมันไม่ค่อยเสียดายหรอกถ้าเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งยกตัวอย่างนะแล้วเคยบอกเขาว่าเราชอบเขานะแล้วสุดท้ายเขาปฏิเสธเราเนี่ยพอตอนเราอายุเยอะๆเนี่ยเราไม่ย้อนกลับมานั่งคิดหรอกว่าโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าบอกไปเลยเขาปฏิเสธไม่ค่อยเราไม่ค่อยเสียดายหรอกปฏิเสธเขาปฏิเสธแต่ส่วนใหญ่ที่เสียดายคือตอนเราอายุเยอะๆแล้วอ่ะ
มานั่งคิดว่ารู้งี้ตอนนั้นเราบอกชอบเขาดีกว่าก็เราไม่รู้เลยนะเผื่อๆเขาอาจจะชอบเราชีวิตเราอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราจะติดคาใจเขาเรียกคาใจอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องเสี่ยงมากไม่ใช่ทำแล้วมันจะเป็นความเป็นความตายหรือว่าทำแล้วถ้าเกิดพลาดมันแย่มากๆเนี่ยจริงๆทำเนี่ยจะทำให้เราเสียดายน้อยกว่าไม่ทำนะครับแต่ถ้าแบบเป็นการทำสิ่งไม่ดีอันนี้คนละเรื่องนะงี้บอกผมลองทำผิดกฎหมายดีไหมอันนี้ไม่ใช่นะเราปกติเราคุยกันในมิติไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายนะเรื่องดีๆต่างๆเรื่องที่การบอกชอบผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะทำอะดีกว่าไม่ทำนะครับมันจะทำให้เราเสียดายอย่าเรียกว่าดีกว่าเลยเราไม่รู้ผลลัพธ์หรอกแต่มันจะทำให้เราเสียดายน้อยกว่าไม่ทำข้อ8ครับการเสพติดทางด้านดิจิทัลเนี่ยจะทำให้ความหมายของชีวิตเราหายไปคือหนังสือเล่มนี้อาจารย์นาเธอร์ซีบูพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะว่าพอคนเราเบื่อก็หันไปหามือถือแล้วก็ไปติดมือถือแล้วก็เครียดแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็ไม่ชีวิตก็ว่างเปล่าวันๆก็ใช้เวลาอยู่กับสกรีนไทม์เพราะนั้นบางทีตัวเราเองก็ต้องตรวจเตือนตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราอย่าไปเสพติดด้านดิจิตอลมากเกินไปผมไม่ได้ต่อต้านนะพูดอีกทีนึงถ้าใครแบบแหมผมจะเช็คมือถือบ้างไม่ได้เหรอผมจะตอบไลน์เพื่อนบ้างไม่ได้เหรอคือเราจะต้องเป็น0 100ฮะไม่ใช่ว่าถ้าบอกมันไม่ควรทำก็ต้องไม่ทำเลยควรทำก็จะต้องทำให้100เลยมาหาจุดพอเหมาะของเราได้ครับแต่อย่าเสพติดมากจนเกินไปข้อ9ครับการปฏิบัติต่อความเหมื่อยหน่ายเนี่ยก็เหมือนกับการเข้ายิมของเราครับเราเข้ายิมเนี่ยเพื่อทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงเนาะมากกว่าทำให้ร่างกายเราอ่อนแออ่ะเปรียบเทียบงี้เขาบอกความเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหรอกนะบางทีคุณรู้สึกว่าเบื่อมันเป็นรู้สึกความรู้สึกผิดจริงๆมันเป็นหนึ่งในความรู้สึกอ่ะซึ่งบางทีเนี่ยความเบื่อจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่เราพยายามจะไปแก้เบื่อโดยวิธีง่ายๆกับการไปเล่นมือถือเขาบอกเหมือนเข้ายิมอ่ะเข้ายิมคุณไปยกของหนักเนี่ยจริงๆในธรรมชาติเราอ่ะเราจะไปยกทำไมถูกไหมเรายกเราเมื่อยปะเขายิ้มเมื่อยนะเจ็บไหมเจ็บเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สิ่งที่เราได้จากการเข้ายิ้มคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายเราไม่ได้อ่อนแอลงนะความเบื่อหน่ายเหมือนกันนะบางทีการที่เราได้เจอความเบื่อบ้างอ่ะจิตใจเราจะแข็งแรงขึ้นนะไม่ใช่จิตใจเราจะอ่อนแอลงแต่การที่เราหลีกเลี่ยงความเบื่อโดยการไปเล่นมือถือนั่นแหละมันเหมือนการหลีกเลี่ยงความหนักของการยกน้ำหนักแล้วเราก็เลยไม่เข้ายิมอ่ะกล้ามเนื้อเราก็ไม่เกิดนะออนแอร์ขึ้นด้วยซ้ำเพราะนั้นใครเบื่อให้รู้สึกดีนะว่านี่คือเหมือนยกน้ำหนักเข้ายิมนะครับข้อ10คนที่มีความหมายไม่ใช่คนที่พยายามกำจัดความทุกข์ออกจากชีวิตแต่เป็นคนที่เรียนรู้และเติบโตจากความทุกข์นั้นชีวิตที่มีความหมายนะคนที่มีชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดนะครับเพราะมันไม่มีคนประเภทนั้นอยู่ครับไม่ใช่คนที่คิดอะไรก็สมหวังทุกเรื่องนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะกำจัดความทุกข์ในชีวิตเนี่ยเราจะจำกัดไม่ทุกทีกำจัดไม่ได้หมดหรอกและเครียดด้วยทำไมนะปัญหานี้หมดไปเดี๋ยวต้องมีปัญหาใหม่เข้ามาเพราะคุณโฟกัสที่ความทุกข์แล้วคุณก็จะพยายามกำจัดมันออกให้หมดไม่ใช่ฮะเรามีความทุกข์ก็ยอมรับความทุกข์นั้นเรียนรู้และเติบโตจากมันคือเราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาความทุกข์หรอกนะครับความทุกข์มันเข้ามาเองเดี๋ยวก็เกิดปัญหานั้นเกิดปัญหานี้คุณปิดกั้นไม่ได้หรอกแต่เราเรียนรู้และอยู่กับมันได้นะเพื่อเติบโตจากมันได้อันนี้คือคนที่มีชีวิตที่มีความหมาย11ครับเราจะไม่สามารถรู้ว่าความหมายชีวิตเราคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักตัวเองข้อนี้เป็นอีกข้อนึงที่ผมพยายามพูดหลังๆจะเห็นผมอ่านหนังสือหรือว่าพูดเรื่องนี้บ่อยคือเรื่อง personal value การรู้จักตัวเราเองคือเรารู้ว่าอะไรที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษผมรู้ว่าผมชอบเรียนรู้อย่างเงี้ยการที่ผมรู้ว่าผมชอบเรียนรู้เนี่ยทุกวันนี้ผมก็พยายามทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความการเรียนรู้บ่อยๆมันทำให้ผมรู้ว่าความหมายชีวิตผมคืออะไรการเรียนรู้ผมเนี่ยมันทำให้ผมได้มาจัดพอดแคสต์แบบเนี้ยมาทำให้ผมได้เขียนหนังสือมาทำให้ผมได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วผมก็ส่งทอดความรู้เหล่านี้ให้กับผู้คนจำนวนไม่น้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันทำให้ผมเจอความหมายของชีวิตผมข้อ12เป็นอะไรที่แบบผมว่าแทงใจมากๆนะเราโกหกกับหลายคนนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังโกหกอยู่นะครับ
บางทีอาจจะเขาเรียกว่าเป็นไวท์ไลน์ไวท์ไลน์คือไม่ใช่โกหกเพื่อจะโกงเขาไม่ใช่โกหกที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีแต่ว่ามันเป็นความโกหกที่อาจจะแค่อยากที่จะเอาใจเขาเช่นสมมุตินะบางทีลูกน้องบอกพี่งานผมโอเคไหมแล้วคุณก็ไม่อยากจะทำร้ายจิตใจเขาอะคุณก็จะบอกว่าก็ได้ก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะยังใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะมันก็ไม่ได้เป็นการโกหกที่แบบจะแกล้งเขาอะไรหรอกแค่ถนอมน้ำใจอะไรเงี้ยเราโกหกแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่คนที่เราโกหกมากที่สุดคือใครไหมบางคนบอกคู่ชีวิตบางคนบอกพ่อแม่บางคนบอกลูกมันไม่ใช่ฮะตัวเราเองครับบางทีเราโกหกว่าตัวเรามีความสุขด้วยซ้ำครับทั้งนี้จริงเราไม่มีความสุขแต่ว่าเราก็โกหกตัวเองหรือว่าโกหกตัวเองในหลายๆเรื่องที่เราตัดสินใจไปแล้วมันต้องดีแน่ๆเลยมันต้องใช่แน่ๆเลยแต่เราโกหกตัวเราเองครับบางทีต้องระแวดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ13นะครับพยายามทำนิสัยให้ตรงกับความเชื่อของเราคุณเชื่อในเรื่องไหนครับถ้าคุณเชื่อในเรื่องของอะไรดีล่ะความสม่ำเสมอคุณก็ต้องทำนิสัยให้เกิดความสม่ำเสมอถ้าคุณเชื่อในเรื่องของความการผจญภัยคุณก็ต้องทำนิสัยให้มันตรงกับใช้ชีวิตให้มันตรงกับสิ่งที่คุณเชื่อก็คือผจญภัยในทางกลับกันนะถ้าสิ่งไหนที่คุณไม่เชื่อคุณอย่าไปทำนะอย่าไปสร้างนิสัยแบบนั้นเพราะว่ามันจะขัดกับความเชื่อแล้วมันก็จะไม่ใช่ผมว่ามันมีงานบางงานที่ส่งให้ผมทำแต่แบบมันไม่ได้ตรงความเชื่อผมอ่ะมันไม่ได้เป็นงานที่ผิดหรือทุจริตหรืออะไรแบบนั้นเลยนะแต่มันเป็นงานที่เขามีความเชื่ออย่างหนึ่งคนที่เขาจะให้ผมช่วยทำเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเอาแบบง่ายๆเลยนะเขาเชื่อว่า OKR เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงานได้ดีกว่า KPI อันนั้นเป็นความเชื่อเขาซึ่งผมไม่ได้บอกเขาผิดแต่มันไม่ตรงความเชื่อผมอ่ะผมก็จะไม่สอนครับถ้าผมไปทำผมจะรู้สึกขัดเลยไม่ใช่นิสัยผมอ่ะเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีคนมาสอนเชิญผมสอน OKR ผมจะถามว่าทราบไหมครับว่าเอาไปทำอะไรช่วยบอกผมหน่อยถ้าเกิดไปทำอะไรแล้วรู้ว่ามันตรงกับความเชื่อผมไปผมช่วยได้ถ้าไม่ตรงผมก็แค่ปฏิเสธผมก็ไม่เคยบอกใครว่าผิดไม่ควรทำนะครับข้อ14นะครับยิ่งเราสำเร็จมากเท่าไหร่ครับเรายิ่งมีโอกาสมีความรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นคือผมตีความหมายแบบนี้นะครับว่าความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนเราไปถึงยอดเขาเวลาเราไปสมมุติว่าเรายอดเขาคือเป้าหมายแล้วเนาะแล้วเราไปถึงแล้วเนี่ยมันจะมีคำถามภาษาอังกฤษคือ what's next วะแล้วไงต่อหรอมันจะเป็นความรู้สึกว่างเปล่าเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเราใช้เวลาในการคิดว่าเมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขาแต่พอไปถึงยอดเขาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างแรกนะอาจจะดีใจแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ดีใจเหมือนกับตอนที่เรากำลังอยากจะไปถึงนึกออกป่ะเราจะมีความรู้สึกก่อนว่าเฮ้ยถ้าหนึ่งถึงยอดเขาฉันมีเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเนี่ยฉันคงมีความสุขมากๆที่สุดในโลกเลยนะแต่เมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วอะความสุขมีไหมมีแต่ว่าเขาเรียกแอนตี้ไคลแม็กซ์นะครับมันไม่ได้แบบฟินขนาดนั้นหรือไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นบางทีมันจะว่างเปล่าในแง่ที่ว่าโหฉันใช้เวลา20ปี30ปีปีนยอดเขาลูกนี้แค่นี้เหรอแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนบางทีเผลอๆบางคนรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำว่าฉันปีนผิดเขาหรือเปล่าวะแล้วก็ what's next แล้วยังไงต่อถึงยอดเขานี้แล้วยังไงต่อต้องไปปีนอีกยอดเขานึงหรือไม่ใช่ผมว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับคนที่เคยประสบความสำเร็จนะผมไม่ได้เคลมตัวเองว่าประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะแต่ผมยกตัวอย่างอันนึงให้เช่นตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกซึ่งผมใช้เวลาเรียนทั้งหมด5ปีนะครับผมจำได้เลยว่าเข้าปีที่1ปีที่2ไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังมีไฟอยู่เข้าปีที่3ผมเริ่มรู้สึกลาแล้วปีที่4นี่บอกได้เลยว่าโอ้โหถ้าวันไหนจบเนี่ยผมจะคนเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเลยพอปีที่5นี่คือแบบ desperate เลยคืออยากเรียนจบมากๆแต่พอวันที่ผมสอบจบแล้วรู้ว่าผ่านมันไม่ได้ดีใจเหมือนอย่างที่เราเคยคิดมาเลยอะภูมิใจไหมภูมิใจมันโล่งใจด้วยซ้ำมันออกไปทางโล่งใจนะว่าเออในที่สุดเราก็เรียนจบแต่มันหยุดแค่นั้นนะ
นี่คือความรู้สึกว่างเปล่าในช่วงความเป็นความรู้สึกชั่วคราวนะแต่ต่อมาผมก็ได้ไปเป็นอาจารย์มีตำแหน่งวิชาการจนได้ศาสตราจารย์อ้าวก็มีความสุขแต่ว่ามันก็มีเขาลูกถัดไปนะโอเควันนี้คงประมาณนี้น่าจะ3ตอนเลยครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะยังไม่มีแปลไทยเดี๋ยวเดาว่าน่าจะมีแหละ The Meaning of Your Life นะครับ Arthur C. Brooks อาจารย์ Arthur C. Brooks เป็นคนเขียนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คุมเข้มครั้งใหญ่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งแบนหุ่นยนต์จากจีนนำเข้าจำหน่ายในสหรัฐอ้างภัยความมั่นคงหวังหนุนอุตสาหกรรม AI ในประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการครั้งสำคัญในการสกัดเทคโนโลยีจากจีนด้วยการสั่งห้ามนำเข้าทำการตลาดและจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์สีขาวรุ่นใหม่ที่ผลิตในจีนรวมถึงอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์กับเครือข่ายไฟฟ้าของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ภายในประเทศรัฐบาลทรัมป์สั่งห้ามสั่งแบนนำเข้าหุ่นยนต์รุ่นใหม่จากต่างประเทศคำสั่งดังกล่าวมีหลังจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐขึ้นบัญชีอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสินค้าต้องห้ามเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐมองว่าหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งอาจนำไปสอดแนมประชาชนเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยข่าวกรองต่างชาติหรือแม้แต่ถูกเข้าควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ไม่หวังดีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนขนมสอดไส้ขนมใส่ไส
1: ้ขนมแม่เอ้ยขนมไทยไทยสอดไส้ขนมตาลขนมกล้วยขนมหวานผ่านหน้าบ้านแล้วจ้า
0: ใจดีดีใจมากินขนมกันเถอะพี่ซื้อขนมมาเยอะแยะเลย
2: เย้โชคดีจังเลยได้ทานขนมอร่อยๆแล้ว
0: ใจดีชอบทานขนมอะไรจ๊ะพี่พศซื้อมาตั้งหลายอย่างแน่ขนมไทยๆน่าทานทั้งนั้นเลย
3: ใจดีชอบกินขนมใส่ไส้ค่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเขาร้องขายว่าสอดไส้นี่คะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่า
0: ขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันแหละจ๊ะเรียกได้ทั้งสองอย่างเลย
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจะเรียกขนมใส่ไส้หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันนี่เอง
0: อย่าลืมนะครับเด็กๆเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

และพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่167

ใช่เราก็หวังไว้เช่นนั้นนะคุณอัมพลเชษฐาตอบแต่ดารินอดเหน็บแนมไม่ได้ว่าคุณก็ดีแต่พูดคุณไม่เคยมาเดินเสี่ยงตายกับเราเลยสักครั้งนี่ผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ยิ้มแห้งๆโถก็พวกท่านไม่อนุญาตผมนี่ครับถ้าอนุญาตผมก็จะขอไปด้วยวันนี้แหละไม่ต้องกลับไปสั่งเสียใครอีกด้วยเอาเถอะเอาเถอะอยู่หลังตั้งใจช่วยดีกว่าแล้วก็คอยดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์จากกองมรดกของรพินเขาไว้อย่างซื่อสัตย์ด้วยในกรณีที่เขาหรือพวกเรากลายเป็นคนสาบสูญไปราชสกุลหนุ่มใหญ่อดีตท่านทูตทหารบกกล่าวมาอย่างสัพพยอบพยายามทำบรรยากาศก่อนจากอย่างไม่มีอนาคตให้คลึกครื้นปลอบขวัญทั้งฝ่ายผู้อยู่และผู้ไปณบัดนี้บริเวณลานดินกว้างใหญ่หน้าบ้านรพินเต็มไปด้วยชาวบ้านหนองน้ำแห้งทั้งลูกเล็กเด็กแดงออกมายืนออเตรียมส่งกันอยู่เต็มแน่นขนาดไปหมดขณะนั้นเองชุดประชากรอดีตนักบุกไพรหัวเห็ดซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำทางมือหนึ่งโดยที่นานอินและขยินเป็นผู้ช่วยก็ตะโกนบอกมาว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งทุกคนประจำที่ได้แล้วเตรียมตัวการเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นอีกครั้งจากเสียงสั่งนั้นชายันก็เดินเข้ามาพร้อมกับวิทยุรับส่งแบบมือถือ2เครื่องแจกส่งไปให้แกเชษฐาและขยินคนละเครื่องอ่ะนี่เพื่อความไม่ประมาทของใครก็ประจำตัวไว้ซะก่อนเลยนะชั้นกลางน่ะมีไว้แล้วเรายังมีสำรองอีก2เครื่องอยู่ในสัมภาระส่วนกลางเอาไว้จำเป็นค่อยพิจารณาว่าจะมอบให้กับนานอินหรือหัวหน้าลูกหาบค่อยพิจารณากันอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่จำเป็นสำหรับ2คนนั่นเชษฐารับมายัดใส่ไว้ในเป้หลังส่วนดารินร้อยปลอกหนังของเครื่องรับส่งติดกับเข็มขัดไว้ประสบการณ์ความชำนาญที่ผ่านมาแล้วทำให้การตระเตรียมเดินทางป่าดงกันดารของหล่อนครั้งนี้รัดกุมกว่าเมื่อสมัยไปติดตามพี่ชายมากมายนักเสื้อผ้าก็เป็นแบบที่ไม่ต้องการความสวยงามใดๆทั้งสิ้นนอกจากทนทานและสวมใส่สบายเพื่อความคล่องตัวขีดสุดไม่คาดเข็มขัดปืนสั้นให้เกะกะแต่ใช้มีดเดินป่าติดเข็มขัดอีกด้านหนึ่งแทนสำหรับปืนพกสั้นประจำตัวน่ะหล่อนเก็บไว้ในย่ามหลังทูบของหนานอินดับส่งควันกลุ่มสุดท้ายลอยวนขึ้นสูงเป็นวงกลมลมสงัดทุกคนพร้อมแล้วความเงียบก็บังเกิดขึ้นเมื่อเชษฐาอนุชาชยันและดารินสี่คนมายืนอยู่เบื้องหน้าของนายอัมพลผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ผู้ซึ่งบัดนี้ใบหน้าสลดลงเห็นได้ชัดมีหยาดน้ำตาคลอคลองเชษฐาวราฤทธิ์ในฐานะอาวุโสที่สุดกล่าวขึ้นด้วยเสียงลึกคุณอัมพลถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องกล่าวกับคุณว่าลาก่อนจนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกเราหวังไว้เช่นนั้นอัมพลพลากรกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่อไปมันไหลเป็นทางลงมาบนแก้มอันบวมฉุกของเขาพนมมือทั้งสองขึ้นจรดอกต่อหน้าทุกคนกล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือเป็นห่วงห่วงผมกล่าวอะไรไม่ถูกแล้วล่ะครับนอกจากขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลและโลกจงปกปักพิทักษ์รักษาคุ้มครองพวกท่านและบริวารร่วมตายทุกคนที่ไปด้วยในครั้งนี้ให้รอดพ้นจากภยันตรายนานาชนิดและสำเร็จในผลงานที่ตั้งใจไว้คือเอาตัวคุณรพินกลับคืนมาได้โดยสวัสดิภาพผมและพวกเราทุกคนที่หนองน้ำแห้งนี่จะรอฟังข่าวดีครับกล่าวได้แค่นั้นนายอัมพลก็กัดริมฝีปากแน่นกลั้นสะอื้น
บุคคลแรกที่ก้าวเข้ามาชิดและส่งมือไปบีบเขย่าโดยแรงคืออนุชาวราริศเขาพูดง่ายๆอย่างไม่พีพิธีรีตองว่าไปแล้วนะเพื่อนยากคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของครอบครัวเราแล้วก็ขอบใจที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดครับโชคดีครับคุณชายกลางคนที่สองก็คือชัยยันต่างฝ่ายต่างบีบมือกันแน่นไม่นานนักคงได้พบกันอีกนะคุณอำพลไม่ว่าผมจะหายไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากเมที่คลอดลูกอยู่แข็งแรงดีขึ้นมาแล้วเกิดอุตริจะติดตามผมไปแล้วก็คุณไล่เขากลับไปให้เลี้ยงลูกไอ้ตัวเล็กของผมที่ชื่อไพรวันอนันไรเอาแค่มันกำพร้าพ่อได้แต่มันไม่ควรจะต้องกำพร้าแม่ด้วยนะคุณครับผมคุณชยันผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณทุกอย่างครับชยันผลักไปแล้วเชษฐาก็ยื่นมือไปให้นายอัมพลเป็นคนที่สามพร้อมทั้งรอยยิ้มอย่าเสียใจคุณอัมพลผมรับรองว่าผมจะไปเอาระพินกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือกระดูกของเขาครับผมเชื่อมั่นในสติปัญญาและความสุขุมรอบคอบของคุณชายใหญ่ครับสามชายกล่าวอำลากับนายอัมพลชนิดตัวต่อตัวแล้วพละเดินไปหมดแล้วบัดนี้จึงเหลือแต่เพียงดารินวราริศเป็นคนล้าหลังสุดท้ายยืนเผชิญหน้าอยู่กับบุรุษวัยกลางคนผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุดจนเกือบจะเหมือนญาติหล่อนไม่ได้หันไปสนใจเบื้องหลังซึ่งขณะนี้เริ่มขบวนเดินทางกันออกไปแล้วและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันแห่เดินตามออกไปส่งดวงตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันนิ่งในระยะห่างกันเพียงแค่เอื้อมคุณหญิงครับทุกคนไปกันโน่นแล้วนะครับเสียงแผ่วเบาของผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ดังเตือนขึ้นปล่อยพวกเขาไปก่อนเถอะคุณอำพลประเดี๋ยวฉันก็ตามทันก่อนจากนะฉันอยากจะพูดกับคุณอำพลโดยเฉพาะสัก 2-3 นาทีเท่านั้นแหละดารินพูดเหมือนกระซิบเชิญครับคุณหญิงเอาเป็นว่าคุณเล่าสั้นๆถึงนาทีสุดท้ายที่คุณเห็นระพินไพรวันก่อนที่เขาจะผละจากคุณไปในวันนั้นได้ไหมฉันอยากฟังอัมพลพลากรมองดูหม่อมราชวงศ์ดารินวราริศอย่างสุดสมเพชและสะเทือนใจขีดสุดเสียงที่พูดกับเขานั้นฟังออกว่ามันกลั่นออกมาจากหัวใจแท้ๆได้ครับเช้าวันนั้นนะครับเวลาใกล้เคียงกับขนาดนี้แหละครับคุณรพินยืนอยู่ณตำแหน่งที่คุณหญิงกำลังยืนอยู่ในขนาดนี้แหละที่เดียวกันไม่มีผิดครับใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นี่แหละเสียงพูดของเขาแหบพร่ากล่ำกลืนความรู้สึกบางชนิดลงในหัวอกตอนนั้นในมือของคุณรพินถือจดหมายฉบับหนึ่งไว้มองดูผมแน่วนิ่งไปครู่แล้วก็พูดกับผมว่าคุณอำพลครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่าจะขอให้คุณช่วยทำให้ผมก่อนออกเดินทางตอนนั้นผมก็ตอบว่ายินดีรับปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วผมก็ถามว่าอะไรคุณรพินก็ส่งจดหมายฉบับนั้นให้ผมแล้วก็พูดว่าคุณเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้นะมอบส่งให้กับคุณหญิงดารินโดยเฉพาะตัวด้วยมือของคุณเองแล้วก็บอกกับเธอด้วยว่าโปรดจะได้พยายามติดตามผมไปเป็นอันขาดแล้วก็ฝากลาคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาคุณชยันแล้วก็เมย์ด้วยถ้าคุณมีโอกาสพบท่านเหล่านั้น
ก็เท่านี้แหละครับตอนนั้นผมรับจดหมายฉบับนั้นมาใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก็สวมกอดแกไว้นั่นแกก็พูดต่อว่าไปแล้วครับได้เวลาแล้วนั่นคือประโยคสุดท้ายของคุณรพินครับผมยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้คือเหตุการณ์นาทีสุดท้ายก่อนที่คุณรพินจะจากไปครับดารินรีตาลงลมเช้าเป่าเส้นผมของหล่อนปลิวสวยคุณอำพลครับผมสำหรับฉันนะก่อนจากกันวันนี้เอาเป็นว่าฝากทำอะไรสักสองอย่างได้ไหมได้ครับผมพร้อมเสมอที่จะรับใช้คุณหญิงอย่างเต็มใจที่สุดครับโปรดบอกมาเถอะครับคุณอำพลข้อที่หนึ่งนะคุณแม่ของระพินก็เปรียบเหมือนคุณแม่ของฉันเหมือนกันในการมาคราวนี้เนี่ยฉันอยากจะไปกราบเยี่ยมท่านใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าไปพบท่านได้เพราะเกรงว่าจะกลั้นพิรุธไว้ไม่ได้ฉันคงต้องร้องไห้แล้วท่านก็จะสงสัยอันอาจจะเป็นเหตุให้ท่านรู้ความจริงว่าขณะนี้ลูกชายของท่านตกอยู่ในภาวะใดซึ่งมันเป็นอันตรายต่อจิตใจของท่านมากฉันจึงตัดสินใจไม่ไปเยี่ยมท่านซะเอาเป็นว่าฉันฝากคุณแม่คุณรพินไว้ด้วยนะคุณอำพลครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณหญิงอำพลรับคำหนักแน่นแต่เครือเสียงทีนี้ข้อที่สองดารินกล่าวต่อไปสอดนิ้วลงในกระเป๋าเสื้อเดินป่าที่สวมอยู่คีบเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาลักษณะของมันก็คือรูปโปสการ์ดขนาดเท่ากันสองแผ่นแต่ประกบหน้าเข้าหากันผูกไว้ด้วยริบบิ้นสีชมพูชายข้างหนึ่งร้อยดอกรักอีกข้างหนึ่งดอกบานไม่รู้โรยยื่นส่งให้ฟังให้ดีนะคุณอำพลนับจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา10ปีถ้าหากฉันและระพินยังไม่กลับมาให้คุณเห็นหน้าและคุณไม่ได้ข่าวใดๆจากเราอีกเลยโปรดเอารูปของเราทั้งสองที่มัดติดกันไว้นี้บรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆองค์เดียวกันบังสุกุลกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เราทั้งคู่ด้วยเราจะได้ไปพบกันในชาติหน้าหากว่าชาตินี้กุศลของเราทั้งคู่สร้างสมกันมาน้อยนักอัมพลพลากรเอื้อมมืออันสั่นเทาไปรับรูปคู่นั้นมาถือไว้น้ำตาที่สะกดกลั้นอยู่ตลอดเวลาก็ไหลเป็นทางออกมาอีกเช้าวันนี้เขากลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปซะแล้วโดยไม่มีใครจ้างครับผมคุณหญิงผมจะปฏิบัติตามที่คุณหญิงสั่งไว้ทุกอย่างไม่ให้บกพร่องเลยครับดารินยิ้มเป็นรอยยิ้มเศร้าๆส่งมือไปให้อัมพลจับไว้ราชสกุลสาวบีบและเขย่าแรงหนักหน่วงเอาละคุณอำพลฉันจะขอพูดในประโยคเดียวกับระพินที่ได้พูดกับคุณไว้เป็นครั้งสุดท้ายในเช้าวันนั้นนั่นก็คือไปแล้วนะได้เวลาแล้วแล้วก่อนผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์จะกล่าวคำใดดารินทร์วราฤทธิ์คลายมือที่จับมือเขาออกหันหลังกลับฉวยไรเฟิลประจำมือที่วางพิงอยู่กับโคนต้นไม้ขึ้นมาคอนไว้ในแขนก้าวเดินช้าๆด้วยฝีเท้าอันหนักแน่นมั่นคงผลักจากไปในทันทีโดยตามหลังท้ายขบวนที่มองเห็นกลุ่มชาวบ้านหนองน้ำแห้ง
ตามไปส่งกันเป็นพรวนลิบลิบอยู่ข้างหน้ากำลังจะลงสู่เขตไร่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ัดนี้ด้วยไรเฟิลกระบอกเคยคู่ชีพที่ถือง่ายๆไม่พิถีพิถันอะไรในมือราชสกุลสาวสวมวิญญาณของอดีตนายหญิงของคณะบุกเบิกเทือกเขาพระศิวะมาแล้วในอดีตเมื่อไม่นานนี้นักทันทีนั่นก็คือสิทธิเอกของจอมพรานรพินไพรวันผู้เจนจบและทรหดสุดใจขาดดิ้นในอาณาจักรของป่าดงพงไพรอะไรก็ตามที่หล่อนเคยเผชิญมาแล้วในอดีตหล่อนพร้อมทุกขณะที่จะเผชิญกับมันอีกไม่ว่าจะร้ายกาจน่าสะพึงกลัวสักขนาดไหนโดยฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับประสบการณ์ไหวพริบปฏิภาณและฝีมือของการยิงไรเฟิลหล่อนเป็นดารินคนละคนกับสมัยที่เริ่มออกเดินทางในครั้งแรกของยุคนั้นหน้ามือเป็นหลังมือแม้ว่าการเริ่มต้นอีกครั้งในยุคหลังนี้ผิวพรรณจะกลับไปเป็นความละเอียดอ่อนยองใยแบบบางไปแล้วเพราะกลิ่นไอของอารยธรรมที่บ่มให้กลับคืนมาเป็นเวลา1ปีเต็มๆแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้และวันต่อๆไปมันก็จะแปรสภาพมาเป็นความกร้านเกรียมแข็งแกร่งขึ้นเองตามความกรากรำและบีบบังคับของภูมิประเทศและเหตุการณ์หล่อนไม่เร่งรีบอะไรเลยในการเดินติดตามไปเบื้องหลังคณะพักทั้งหมดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วคงก้าวดุมดุมด้วยฝีเท้าอันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไปเป็นลำดับเยี่ยงพรานสาวผู้เจนไพรนอกเหนือไปจากความน่ารักทั้งหลายแหล่ที่ได้เห็นเป็นส่วนประกอบของชายผู้มีนามวรพินผู้นั้นท่าเดินดงท่าของการตวัดวาดไรเฟิลเข้าสู่เป้าหมายอันตรายอย่างรวดเร็วของเขาเป็นท่วงท่าอิริยาบถที่หล่อนจดจำติดตาและประทับใจมานานแล้วในชีวิตของดารินไม่เคยเห็นใครยิงไรเฟิลพิฆาตสัตว์ได้สวยเท่าชายผู้นั้นแล้วหล่อนก็เคยจดจำฝึกหัดลอกเลียนแบบมาได้อย่างใกล้เคียงที่สุดแม้แต่เงยสายก็ยังดูแล้วไม่สง่างามเท่าในภาวะที่เขาต้องการจะคว่ำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันถล่มคลืนลงด้วยกระสุนเฉียบขาดเพียงนัดเดียวคนอื่นๆผู้ร่วมคณะอาจไม่มีใครสังเกตระพินในขณะยิงไรเฟิลและคงไม่สนใจอะไรมากไปกว่าในข้อที่ว่าเขายิงได้แม่นยำรวดเร็วและเฉียบขาดเท่านั้นแต่ดารินเคยเฝ้าสังเกตมานานแล้วจำจนเรียนแบบได้เลยทีเดียวตอนใดก็ไม่น่าดูเท่ากับตอนที่สัตว์ร้ายกำลังพุ่งชาร์จสวนเข้าใส่และเขาผู้นั้นจะปักหลักอย่างใจเย็นส่งกระสุนเข้าหาเป้าหมายกลางแสกหน้าอันเป็นผลให้สัตว์ร้ายนั้นๆไม่ว่าจะรีเข้ามาราวกับพายุสลาตันหรือกระโจนลอยสวนเข้ามากลางอากาศศีรษะของมันจะปักทิ่มดินตีลังกาหงายท้องฝุ่นตลบไปหมดและร่วงหรือลอยลงมาตกชักดิ้นพราดอยู่ตรงหน้าของคนยิงแค่คืบแค่ศอกเท่านั้นหล่อนคิดถึงภาพนั้นๆและหล่อนก็เคยยึดถือปฏิบัติตามมาได้แล้วแม้จะไม่เท่าอาจารย์ถึง 100% เต็มหล่อนก็สามารถทำได้ถึงกว่าครึ่งของความยิ่งใหญ่ในข้อนี้ของเขาซึ่งแม้แต่มาเรียเองผู้เคยจัดเจนไพรและการล่าสัตว์ใหญ่มาก่อนหล่อนนานมมาในระยะหลังๆแม่พรานสาวเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสผู้นั้นก็ยังไม่สามารถจะทำได้อย่างหล่อนเพราะแน่ละในป่ายุคนั้นใครจะใกล้ชิดระพินมากไปกว่าดารินคนนี้ในบรรดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หล่อนเดินไปพลางก็ขอพรไปพลางนี้หล่อนส่งจิตคารวะไปถึงครูระพินด้วยคิดถึงในฐานะผู้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาเผชิญภัยในป่านอกเหนือจากความคิดถึงในฐานะอันเป็นยอดดวงใจสิทธิ์กำลังออกติดตามอาจารย์อยู่เดี๋ยวนี้แล้วหล่อนพูดอยู่ในใจขอให้สรรพวิชาการแห่งพงไพรที่ได้รับการถ่ายทอดอบรมฝึกสอน
จงปราดเปรืองอย่าให้หลงลืมอับจนเลยไม่ว่าอาจารย์จะไปอยู่หนใดในขณะนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราอาจจะเหนื่อยมากดารินรำพึงต่อไปขณะที่เดินโดดเดี่ยวไปตามลำพังแต่พรุ่งนี้เราจะเหนื่อยน้อยกว่าวันนี้มะรืนก็จะดีขึ้นอีกแล้ววันต่อไปกำลังก็จะอยู่ตัวแล้วอีทีนี้แหละต่อให้สุดล่าป่าหิมพานต์ฉันก็จะสมสารตามเธอให้พบจงได้งูเห่าตัวดำมะเมื่อมขนาดเท่าข้อมือเลื้อยปราดตัดหน้าแล้วไปหยุดอยู่ริมทางพงกหัวชูขึ้นเหนือพื้นราวสองคืบดารินมองดูมันอย่างปราศจากความหมายไม่มีแววตื่นตระหนกตกใจใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ก้าวเบี่ยงหลบออกทางซ้ายเล็กน้อยกะพอให้พ้นรัศมีฉกแล้วก็เดินผ่านพ้นมันไปซะคณะพักที่เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วประมาณ 3-4 นาทีไม่มีใครหยุดรอหรือว่าส่งให้ใครย้อนกลับมาเป็นเพื่อนหล่อนเลยพี่ชายสองคนเพื่อนชายคนหนึ่งรวมทั้งหนานอินและขยินได้แสดงอาการอันให้เกียรติและเชื่อถือหล่อนแล้วอย่างเต็มที่ไม่มีใครห่วงในเรื่องอันไม่น่าจะห่วงเลยซึ่งดารินก็พอใจมันหมายถึงว่าไม่มีใครพิจารณาว่าหล่อนเป็นทารกหรือผู้ไร้เดียงสาแห่งป่าใหญ่ไพรกว้างอีกแล้วผิดกับสมัยก่อนนี้มากซึ่งคนเหล่านี้จะคอยระวังถนอมหล่อนราวกับไข่ในหินก็ไม่ปานดารินเริ่มเร่งฝีเท้าเมื่อเห็นกลุ่มคณะพักขบวนหลังสุดห่างออกไปประมาณ 2-300 เมตรพ้นบริเวณไร่และกำลังตรงเข้าหาเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งบริเวณรอบด้านเป็นป่าโปร่งและจากนั้นอีกแค่ 7-8 นาทีเท่านั้นหล่อนก็ตามทันกลุ่มหลังสุดซึ่งก็คือกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าที่เดินไปพลางปรึกษาหารือกันไปพลางมีหนานอินและขยินร่วมอยู่ด้วยคนเหล่านั้นเพียงแต่เหลือบชำเลืองหลังมันนิดเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของหล่อนเร่งติดเข้ามาจนถึงนี่เรียนแบบได้เหมือนมากนะแม้กระทั่งท่าเดินเชียวชัยยันอดยาวไม่ได้แต่ก็พูดด้วยสีหน้าเฉยขรึมเหมือนน่ะเหมือนอะไรเอ้าก็เหมือนพ่อยอดชายนรพินของเธอน่ะสิปล่อยคนอื่นๆล่วงหน้าไปก่อนตัวเองกวดหลังประเดี๋ยวก็ทันไงดารินสั่นศีรษะยังหรอกยังไม่ถึง1 ใน 100ของคนคนนั้นหรอกถ้าจะให้เหมือนก็คงจะเป็นอีกสัก1 ชั่วโมงต่อจากนี้ฉันจะไปนั่งคอยดักหน้าอยู่ก่อนแล้วและก็ต้องเป็นตำแหน่งที่พวกเราทั้งหมดกำลังปลงหาดเตรียมพักชั่วขณะนั่นคือระพินแต่ฉันยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นและน้องสาวคนเล็กของตระกูลก็หันไปทางพี่ชายกลางว่าไงคะพรานชดจุดหมายแรกเราควรเป็นที่ไหนก่อนก็หมู่บ้านแรกของทิศทางที่ระพินบ่ายหน้าไปก็คือซับบอนไงเราจะไปที่นั่นก่อนเหมือนกันเพื่อสืบข่าวได้ความแน่นอนยังไงแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะแกะรอยตามเขาไปเรื่อยๆในทิศทางที่เขาผ่านหรือว่าจะใช้วิธีก้าวสกัดดักหน้าในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนเข้าดงดึกดำบรรเขาจะต้องบ่ายหน้าห้วยเสือร้องอนุชาตอบมีอะไรทำให้แน่ใจเหรอคะว่าพวกเขามุ่งหน้าซับบอนเป็นเป้าหมายแรกเมื่อออกจากหนองน้ำแห้งดารินถามอย่างความเห็นเพราะเป็นผู้เข้ามาถึงทีหลังซึ่งก่อนหน้านั้นคณะพักคงจะปรึกษาหารือกันไว้ก่อนแล้วก็มีรอยหักแล้วก็ฟันกิ่งไม้ไว้เป็นระยะอันเป็นธรรมชาติเคยชินของพวกพรานพื้นเมืองของระพินซึ่งอาจจะเป็นจันทร์หรือบุญคำไงผู้ตอบครั้งนี้คือพี่ชายใหญ่ผู้ซึ่งร่วมทุกข์ร่วมยากกับกลุ่มของระพินมา
จนจำอะไรต่ออะไรของกันได้โดยเข็มที่พวกเขามุ่งไปนี่ถามหนานอินดูแลหมู่บ้านแรกที่จะพบก็คือซับบอนเพราะฉะนั้นก็ควรจะเชื่อแน่ได้ว่าพวกเขาคงมุ่งซับบอนก่อนในการพักนอนคืนแรกชายันนั้นแบมือที่กำอยู่ให้หม่อมราชวงศ์สาวดูนี่ไงหลักฐานชิ้นแรกของฝรั่งกลุ่มนั้นซิกก้าฮาวาน่าก็คงจะเป็นของพวกผู้ชายสูบส่วนแมมสองคนก็ควรจะสูบวินสตันฟินเตอร์ก้นนี้เพียงแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าระหว่างแม่ผมสีแดงรูปร่างจำบะกับแม่ผมทองทรงโปร่งงามใครจะเป็นเจ้าของบุหรี่ก้นนี้กันแน่ทั้งสองแมมนั้นไม่ทาลิปสติกในขณะเดินป่าหรอกเพราะไม่มีรอยทิ้งก้นกรองนี่ผิดกับเธอในวันแรกของยุคนั้นมากดารินไม่สนใจกับคำพูดประโยคท้ายของชายันที่เหน็บแนมยั่วมาหล่อนหมดสมัยที่จะมาตอแยทะเลาะกับเพื่อนชายผู้นี้แล้วพูดอย่างแสดงความเห็นกับทุกคนน้อยว่าพวกนั้นคงจะเดินทางอย่างรีบเร่งที่สุดและรพินในฐานะมัคคุเทศก็คงจะหาทางลัดย่นระยะให้สั้นที่สุดเหมือนกันเชื่อว่าคงไม่พาอ้อมถลายทะเลือกไปทางไหนนอกจากมุ่งห้วยเสือร้องนี่ก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว 7-8 วันมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะออกสกั้นกั้นสกัดพวกเขาที่ห้วยเสือร้องได้ทันอีกอย่างนึงเขาฉันหมายถึงระพินนะก็ไม่คิดไม่หวังว่าพวกเราจะตามหลังมาและเรื่องอะไรที่เขาจะถ่วงเวลารอระพินจะไม่ถ่วงเวลารอคอยใครหรือเพื่ออะไรหรอกพรานชดหรือคุณชายอนุชากล่าวเคร่งครึมนั่นน่ะเป็นสิ่งถูกต้องตามที่น้อยว่าและเรื่องการตัดลัดทางให้สั้นที่สุดมันก็จริงเหมือนกันแต่เราก็ต้องคำนึงถึงความจริงอีกข้อหนึ่งจะฝรั่ง4คนนั่นถึงจะเก่งกาจสักขนาดไหนก็เชื่อว่าไม่ใช่นักเดินดงอาชีพหรือผ่านเหตุการณ์ยากลำบากมาแล้วอย่างพวกเราอีกอย่างหนึ่งสัมภาระพวกนั้นก็มีจำนวนปริมาณมากกว่าของพวกเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ถ่วงเวลาให้ช้าลงความหวังที่จะตามให้ทันที่ห้วยเสือร้องมันอาจจะล้มเหลวแต่ถ้าเราสามารถย่นระยะทางให้ได้มากกว่าเขาโดยเอาข้อได้เปรียบจากความคล่องตัวมากกว่าก็จะทำให้การติดตามกระชั้นชิดเข้าไปได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทันกันที่ห้วยเสือร้องหรอกเพราะเขาอาจจะผ่านไปก่อนหน้าเราแล้วทว่าก็ไม่ควรจะให้ผ่านพ้นที่นั่นเลยหน้าเราไปหลายวันนักแล้วค่อยไปอ่านใจอ่านทิศทางก้าวสกัดกันหลังจากออกจากห้วยเสือร้องไปแล้วก็บอกแล้วไงว่าเราจะหารือกันเป็นระยะระยะตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปซึ่งก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ถือหลักตายตัวว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นสรุปก็คือกวดให้ทันที่กวดให้ทันก็แล้วกันจะจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดใดก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วอนุชาก็หัวเราะเกรียมๆในลำคอวางมือลงบนไหล่น้องสาว

ปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแขกที่170

นี่เบลผมไม่เชื่อนะว่าคุณจะสู้คริสเขาไม่ได้ถ้าคุณคิดจะสู้เว้นแต่คุณจะไม่สู้เท่านั้นแหละเอ๊มิสเตอร์ฮันเตอร์ฉันชักจะไม่เข้าใจคุณซะแล้วนะเนี่ยที่คุณต้องการอะไรถึงมาพูดแบบนี้คุณต้องการให้ผู้หญิงสองคนที่มาด้วยกันร่วมทีมงานเดียวกันต้องมาฆ่ากันเองอย่างนั้นเหรอสำหรับฉันก็บอกกับคุณอยู่นี่ไงว่าฉันสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างอย่าว่าแต่มือเปล่าๆด้วยกันเลยแถมมีดอีกเล่มนึงฉันก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ทดลองกันมาแล้วฉันแทงเขาไม่ถูกเลยหยุดพูดเรื่องนี้อะคุณยิ่งพูดไปมันก็ยิ่งเป็นการไม่ดีนะสำหรับฉันเขารู้เข้าเขาก็คงโกรธเราอีกอะไม่โกรธหรอกมีอะไรก็บอกนายคนนี้ไปซิหมดเถอะเบลเขาจะได้กระจ่างชัดไม่ต้องมาคอยหลอกถามสืบค้นในเสียเวลาอยู่อีกเสียงเรียบๆดังออกมาจากก้อนหินที่ทั้งสองนั่งกันอยู่พร้อมกันนั้นร่างงามของไลล่าอามิเตตก็โผล่มายืนอยู่ทางด้านศีรษะของอิซาเบลผู้นั่งตะลึงตัวแข็งทื่อระพินไพรวันเงยหน้าขึ้นสำรวจดูร่างเพรียวระหงที่ยืนเด่นอยู่นั้นด้วยสายตาเฉยเมยและไม่กระพริบเกล็ดบุหรี่ช้าๆออกจากซองขึ้นมาต่อกับก้นของตัวเก่าแล้วดีดก้นบุหรี่เก่ากระเด็นข้ามภูโขดหินไปพูดทั้งยังคาบบุหรี่อยู่น้ำเสียงแผ่วต่ำว่าคริสถ้าคุณทำอะไรเบลอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังผมก็ตามผมก็พร้อมแล้วที่จะป้องกันเบลไว้คริสติน่ายิ้มมุมปากสุดตัวลงนั่งซ้อนหลังเบลแล้วโอบกอดแม่ผมแดงไว้ฉันจะทำอะไรเขาความจริงนะเบลก็เปรียบเหมือนน้องสาวฉันกล่าวเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลดังนั้นแล้วหล่อนก็จุ๊บริมฝีปากไปที่แก้มเบลผู้นั่งตัวสั่นอยู่เบาๆกระซิบว่าฉันขอโทษและเสียใจนะสำหรับเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจเลยหล่อนเหลือบตามองดูเขากล่าวต่อไปพร้อมกับเลิกคิ้วโก่งยาวสุดหางตาขึ้นข้างหนึ่งว่านี่อย่าคิดว่าจะเป็นเล่ห์กลอุบายอะไรฉันขอโทษเบลจากใจจริงแล้วก็ต่อหน้าคุณด้วยคุณพอใจยังคุณรพินไพรวันข้องใจอะไรอีกไหมท่านใหญ่สุบุรีเฉยตามองหน้าหล่อนนิ่งอยู่เช่นนั้นคริสติน่าหัวเราะเบาๆหันมาบอกกับเบลว่านี่รู้ป่ะหอบังคับการน่ะเขายินดีมากที่ติดต่อกับพวกเราทางวิทยุได้แล้วแต่เราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดขัดข้องอะไรกับเขามากนักนะที่ขาดการติดต่อไปนานตอนนี้3คนพูดวิทยุรายงานตัวขึ้นไปหมดแล้วขาดก็แต่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รักเขาต้องการได้ยินเสียงของเธอนะเพื่อรู้แน่ว่าพวกเราทั้ง4คนยังมีชีวิตอยู่ครบไปพูดกับเขาหน่อยสิรายงานตัวด้วยเสียงของเธอเองสั้นๆก็พอหัวหน้าใหญ่ข้างบนกำลังรอฟังเสียงเธออยู่นะเบนผุดลุกขึ้นในทันทีนั้นคว้าปืนประจำตัวที่วางอยู่ใกล้แล้วเดินผลักไปโดยเร็ว

บัดนี้บนแท่นหินในซอกลับตานั้นจึงเหลือเฉพาะคริสติน่าหรือไลล่าอันเตกับระพินไพรวันเพียง2ต่อ2เท่านั้นที่มองตากันอยู่หน้าของระพินเย็นกระด้างเหมือนเดิมแต่ข้าวหน้าของแม่ผมทองพรายยิ้มหยันหรือยั่วพิจารณาไม่ถูกระพินขยับตัวลุกขึ้นผละไปเฉยๆแต่แขนยาวของคริสติน่าเอื้อมมากดไว้ที่ไหล่ของเขาซะก่อนทำไมนะระพินเดี๋ยวนี้คุณรังเกียจฉันนักเหรอก็ไม่ได้รังเกียจอะแต่ผมชักไม่ชอบอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณอย่างน้อยที่สุดก็วิธีย่องมาเงียบๆแบบนี้ฉันก็เดินมาตามปกติธรรมดาของฉันเพียงแต่ว่าอ้อมมาทางด้านหลังคุณกระเบนไม่ได้ยินเองเท่านั้นมีอะไรอีกที่คุณไม่ชอบฉันจะได้แก้ไขคุณไล่เบนไปทำไมเมื่อกี้เนี่ยสาบานนี่คุณให้ตกนรกไม่ได้มีอุบายอะไรเลยหอบังคับการต้องการจะติดต่อกับเบลโดยตรงจริงๆอาจารย์ให้ฉันมาตามเบลแล้วหล่อนก็หัวเราะเอื้อมมือมาหยิบบุหรี่ที่ยังคาบอยู่ในปากของเขาไปสูบหน้าตาเฉยพูดต่อมาว่าคุณดูแปลกไปนะนี่ลืมคำพูดของตัวเองแล้วเหรอคำพูดที่พูดไว้กับฉันน่ะผมลืมคำพูดอะไรเสียงระพินกระด้างอ้าวจำไม่ได้เหรอก็คุณเองนั่นแหละเป็นคนขอร้องฉันไว้ไงบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ฉันพยายามกันเบลให้ห่างๆคุณไว้หรือจะปฏิเสธว่าไม่ได้ขอร้องฉันไว้อย่างนี้สุภาพบุรุษไพรอึ้งงันไปครู่อย่างจำนนใช่ผมเคยขอร้องคุณไว้เช่นนั้นจริงแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คุณกลับเป็นฝ่ายหาโอกาสเข้ามาใกล้ชิดเบนซะเองนะมันก็มีเหตุดลใจอ่ะคริสผมสงสารเด็กคนนั้นอ่ะเมื่อเห็นปฏิบัติการอันไม่ยุติธรรมแล้วก็ถูกข่มขู่จากคุณก็เลยวางแผนยุยงให้เบนกระด้างกระเดืองเห็นฉันเป็นศัตรูและคิดที่จะให้เบลลองดีฉันอย่างนั้นหล่อนเลิกคิ้วยิ้มยิ้มอีกครั้งขณะที่เป่าควันบุหรี่อย่างเจตนาจะให้พุ่งไปทางเขาแต่ลมป่ายามบ่ายบนสันเขาพัดปลิวกระจายไปทางอื่นสมุดใช่แต่มันไร้ผลผมยุไม่ขึ้นเด็กคนนั้นน่ะกลัวคุณซะหัวหดเลยแสดงว่าเข็ดเคี้ยวกันมาก่อนนานแล้วสิคริสติน่าโบกมือพร้อมกับถอนใจยาวระพินบนความหยาบกระด้างเย็นทื่อเป็นหินบนหลุมฝังศพอันเป็นเปลือกนอกคุณเป็นคนอ่อนไหวต่ออารมณ์เหลือเกินนะมันเป็นลักษณะของคนโรแมนติกที่ไม่มีใครมองออกยกเว้นแต่หล่อนเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วต่อมาแผ่วเบาว่ายกเว้นแต่อาจจะเป็นแพทย์หญิงที่ชื่อดารินคนนั้นละมั้งซึ่งค้นพบแต่ฉันก็ค้นพบได้เหมือนกันนะนอกจากเธอผู้นั้นอย่ามองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นสิคุณมันไม่น่าดูเลยถึงยังไงฉันก็นับถือแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณคุณสุภาพบุรุษไพรนี่คริสผมว่าผมจะไม่ถามอะไรคุณแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้ตามสบายดิคุณถ้าอยากจะถามหัวหน้าคณะของคุณดร.สแตนลีย์เนี่ยเขารู้ประวัติส่วนตัวของคุณดีมาก่อนหรือเปล่าก็จำเป็นจะต้องรู้บ้างเล่าๆนะในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้างานแต่อาจจะสักแค่ 5% ละมั้งแล้วคิดอ่ะรายนั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นมาของฉันนักหรอกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้นี่ถ้างั้นคุณยอมรับไหมว่าคุณไม่พอใจเบลเป็นอย่างมากที่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณให้ผมรู้คริสติน่าเบะปากนิดนึงอาการ
การเบะปากนั้นตามปกติแล้วไม่ว่าใครจะทำมันก็ดูทุเรศน่าเกลียดทั้งสิ้นแต่บนริมฝีปากของคริสติน่ามันดูเก๋พิลึกก็ยอมรับว่าครั้งแรกน่ะฉันฉุนมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่แคร์อะไรละคุณจะรู้ก็รู้ไปสิฉันก็เคยบอกคุณแล้วนี่ว่าฉันไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรนะฉันไม่อยากมาทำงานครั้งนี้หรอกแต่ก็ต้องมาเพราะมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อรองไงๆก็ดีกว่าติดอยู่ในคุกตั้ง20ปีบางอย่างที่คุณไม่รู้ซึ่งฉันก็ขอบอกไว้ซะเลยบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าเหตุใดฉันจึงพอจะทำหน้าที่รักษาพยาบาลโดยเป็นผู้ช่วยเบลได้อย่างดีที่สุดก่อนจะหันเหมาเรียนทางเคมีฟิสิกส์ฉันเป็นนักเรียนแพทย์มาก่อนปีสุดท้ายแล้วด้วยระหว่างฝึกงานในห้องผ่าตัดบังเอิญสะเพร่าไปหน่อยกดมีดลึกเกินจำเป็นคนไข้ก็เลยตายคามือใบประกอบโรคศีลก็เลยไม่ออกให้แล้วก็เกือบจะติดคุกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วล่ะการเรียนแพทย์ก็เลยสะดุดชะงักอยู่แค่นั้นถ้าไม่งั้นฉันก็มีสิทธิ์จะใช้ MD ขึ้นหน้าคำ MSC ได้อย่างเบลเหมือนกันคริสติน่าพูดเนิบๆเรื่อยเฉยดูไม่จริงจังอะไรนะนี่คริสผมว่าคนไข้ที่ตายคาเตียงผ่าตัดนะเขาไม่ได้ตายเพราะความสะเพร่าของคุณหรอกแต่เพราะอารมณ์ซาดิสของคุณซะมากกว่าละมั้งไม่รู้สิฉันก็วิเคราะห์ตัวเองไม่ถูกหรอกเห็นครั้งแรกยังกับครูหรือแม่ชีอย่างนั้นแหละนี่ระพินคุณไม่ได้บอกไว้เองหรอกเหรอว่าภูเขาไฟน่ะมักปกคลุมด้วยหิมะแต่อย่ากลัวไปเลยภูเขาไฟลูกนี้จะไม่พ่นเท่าลาวาออกมาลวกคุณหรอกเพราะถึงลวกคุณก็ไม่เป็นอันตรายเพราะสิทธิ์มีครูไม่ใช่เหรอมีหนำซ้ำยังมียันกันภัยอย่างวิเศษติดแนบหัวใจอยู่ตลอดเวลานี่หล่อนอมหลังมือตกเบาๆไปที่อกเสื้อด้านซ้ายของเขาที่มีรูปของดารินทร์วราฤทธิ์ใส่ซองหนังบางๆแนบอยู่ทุกขณะนี่อยู่ตรงนี้ไงความจริงตอนที่ฉันเก็บได้ฉันควรเอาเผาไฟซะเลยนะไม่น่าจะคืนให้ถ้าคุณทำอย่างนั้นแล้วผมรู้ทายถูกไหมผมจะทำยังไงฆ่าฉันเหรอไม่ใช่ฆ่าเฉยๆหรอกคุณแต่จะค่อยๆแล่เนื้อออกมาทีละชิ้นเลยเชียวแหละฉันก็คงจะถึงไคลแม็กซ์ขีดสุดอีตอนนั้นแหละคุณหล่อนพูดหน้าตาเฉยนอนหลังพิงก้อนหินเหยียดเท้าในท่าสบายอารมณ์อ๋อนี่นอกจะเป็นซาดิสแล้วยังจะเป็นแมคโคซิสอีกด้วยเหรอมันก็ปนๆกันอยู่อะคุณสุดแต่การเวลาซึ่งก็ไม่แน่นอนอย่างเช่นขณะนี้เดี๋ยวนี้ฉันว่าถ้าคุณจะตบฉันสักเปรี้ยงเอาให้เลือดกลบปากอะนะฉันคิดว่าฉันควรจะมีความสุขที่สุดนะคุณนี่คุณจิตใจผมน่ะเป็นปกติดีไม่ได้เป็นทั้งซาดิสและแม็กโซคิสเพราะฉะนั้นเสียใจผมช่วยคุณในข้อนี้ไม่ได้กล่าวจบพรานใหญ่ขยับจะลุกอีกแต่คริสติน่าก็ไวพอที่จะคว้าข้อมือเขาไว้ได้อย่างฉับพลันดวงตาสีฟ้าอันเป็นลักษณะสีตาของอเมริกันแต่แววลึกซึ้งและกินใจอันเป็นคุณลักษณะของแววตาเอเชียนที่ปะปนกันอยู่มองประสานตาเขามันมีอำนาจจริงๆอำนาจกล่าวกับแม่มดซึ่งกอบไปด้วยเสน่หานุภาพวิงวอนอ้อยอิงที่สะกดเขาให้ต้องตะลึงแลคริสติน่าขณะที่เขามองอยู่นี้หล่อนสวยจับจิตจับใจเหลือเกิน
กระพินยอมรับว่าหล่อนสวยจนทาสบุรุษในกายของเขาสะท้านสั่นวาบวิวทั้งที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ไม่อำนวยให้เลยท่ามกลางความระอุอบอ้าวของตะวันบ่ายและพรรคพวกคนอื่นๆที่ยังชุมนุมกันอยู่รอบด้านเต็มไปด้วยโดยมีมุมลับตาระหว่างเขาและหล่อนห่างแค่ไม่กี่สิบก้าวเท่านั้น Please ริมฝีปากบางแดงสดตามธรรมชาตินั้นขยับและใบหน้าก็โน้มใกล้เข้ามาระพินไพรวันดูเหมือนจะลืมตัวมือทั้งสองยกขึ้นจะโอบกอดแต่ทันใดนั้นเองก็เหมือนมีอะไรแล่นปราดผ่านไปในดวงจิตสำเนียกเสียงเพลงของแง่ทรายที่จำติดสมองแว่วเข้าสู่โสตส่วนลึกทว่าเสียงนั้นหาใช่เสียงของแง่ทรายไม่ห่างไกลเหลือเกินห่างว่าฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดจิตใจไหวหวั่นกระแสเสียงเหมือนหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศพริบตานั่นเองระพินก็ชะงักมือที่กำลังจะโอบกอดกลายเป็นสะบัดตบชาร์จใบหน้างามของคริสติน่าสะบัดไปตามแรงตบด้วยหลังมือนั้นดวงตาทั้งคู่ของหล่อนหลับและเฉยนิ่งอยู่ในภาวะเช่นนั้นระพินเองตกไปแล้วตัวเองก็ตะลึงไปอีกเมื่อเลือดสีข้นค่อยๆไหลรินเป็นทางออกมาจากมุมปากของคริสติน่ามันไม่มากนะแต่มันเป็นเลือดเลือดของหล่อนที่หลั่งออกมาจากการถูกตบด้วยหลังมือของเขาจ้องหน้าซีดเพราะความตกใจในการกระทำของตนเองคริสติน่าคงเบือนหน้าไปตามแรงตบและอย่างนี้ดวงตาหลับอยู่เช่นนั้นต่อมาเขาเห็นหยาดน้ำใสๆไหลซึมออกมาจากดวงตาที่พริ้มหลับของหล่อนเป็นทางตามร่องแก้มไม่มากนักแค่สองสามหยดเท่านั้นขอบคุณระพินขอบคุณในความกรุณาของคุณคริสติน่าพึมพำแผ่วเผชิญหน้ากับพูดผีสมิงร้ายไม่ว่ามันจะร้ายกาจสักขนาดไหนคนอย่างระพินก็ยังไม่หวั่นไหวตัดสินใจยังไงไม่ถูกเหมือนเช่นภาวะที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้มันเป็นความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายชุลมุนไปหมดทั้งสมองในที่สุดก็รวบเอาร่างของคริสติน่าเข้ามากอดประทับไว้กับอกและล่ำละลักออกมาคริสโอ้คริสผมไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจเลยโปรดยกโทษให้ผมด้วยคริสติน่าคงนิ่งเหมือนรูปปั้นอยู่เช่นนั้นระพินลุกลี้ลุกลนเช็ดให้ทั้งเลือดและน้ำตาเงอะงะสับสนปากก็พร่ำเรียกนามและขอโทษหล่อนอยู่เช่นนั้นคริสติน่าค่อยๆลืมตาขึ้นขนตางอนเปียกชุ่มน้ำแม้จะไม่หลั่งเป็นทางออกมาอีกพยายามจะยิ้มแต่ก้มหน้าหลบตาเขาขยับตัวเอามือทั้งสองดันอกจะผละออกจากอ้อมกอดแต่ระพินยังนัดรักไว้แน่นปล่อยฉันเถอะค่ะระพิน
ริสผมจะไม่ปล่อยคุณอย่างเด็ดขาดถ้าคุณไม่บอกว่าคุณยกโทษให้ผมผมป่าเถื่อนมากครับมันเป็นการใจดำเอามาหิดจริงๆแต่ผมลืมตัวผมลืมตัวจริงๆครับคริสคุณลืมตัวกับเบลคุณปฏิบัติอย่างหนึ่งแต่คุณลืมตัวกับฉันคุณก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งฉันไม่มีอะไรจะยกโทษให้คุณหรอกเพราะคุณไม่มีโทษสิ่งที่คุณทำลงไปแล้วก็คือสิ่งที่ฉันขอร้องคุณเองไม่ใช่เหรอคริสระพินครางอย่างว้าวุ่นพยายามจะเช็ดซับน้ำตาให้แต่หล่อนเบือนหน้าหนีขอโทษครับขอโทษจริงๆครับผมยอมรับว่าผมขาดสติบ้าไปชั่วขณะบอกผมดิคุณเจ็บมากไหมเจ็บค่ะเจ็บจากแก้มแปลบขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวลงมาถึงขั้วหัวใจที่แรกฉันนึกว่าฉันจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดจากรสชาติอันนี้ปล่อยฉันเถอะระพินคุณรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังกอดรัดฉันอยู่คริสผมกอดคุณโดยเจตนาไม่ใช่รัดก็นั่นแหละลักษณะมันก็ใกล้เคียงกันระวังบาปผิดทางใจของคุณเองนะดิฉันเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคริสผมไม่รู้สึกเป็นความผิดที่กอดคุณอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกเป็นความผิดอย่างไม่มีการให้อภัยได้ทีเดียวที่ผมเป็นผู้ชายทั้งแท่งดันพาไปตบหน้าผู้หญิงโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรผมเลยสักนิดคุณไม่ได้ทำอะไรผมเลยคุณดีกับผมสารพัดแต่ผมกลับทำร้ายคุณท่านนี่ใจผมทำยังไงดีจึงจะเป็นการลุกโทษคุณได้ในครั้งนี้คริสอย่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยระพินลืมซะเถอะแต่คุณเสียใจและผมก็เสียใจผมเสียใจอย่างที่สุดผมชอบคุณคริสโปรดได้ยินด้วยครับผมชอบคุณครับคริสติน่าค่อยๆขืนตัวจนกระทั่งหลุดพ้นจากอ้อมแขนของเขาเอานิ้วบรรจงแตะน้ำตาที่จับพราวอยู่บนขนตาลงมาดูเงียบๆจากนั้นก็เอาน้ำนั้นแตะเบาๆลงไปบนหลังมือของเขาแล้วหันหลังกลับเดินผลักจากไปทันที

ระพินไพรวันยืนกายสั่นเทิมแล้วทรุดกายลงนั่งชันเข่ากับพื้นมือทั้งสองกลุ่มที่ขมับการพลัดพรากจากดารินวราฤทธิ์เป็นความทุกข์ทรมานอันดับหนึ่งที่ไม่ต้องเอ่ยถึงแต่การตบคริสติน่ากรูบิลเมื่อครู่นี้ตลอดจนได้เห็นอากัปกิริยาของหล่อนก่อนจะผละจากไปก็บีบคั้นใจเขาเช่นกันกินลึกเป็นอันดับสองอันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นี่เขาจะทำยังไงดีหน้าของเขาเท่านั้นที่มันดูกระด้างเหมือนหินแต่หัวใจของเขามันหาใช่หินไม่จากผู้หญิงคนหนึ่งมาก็มีทุกข์พบผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าก็มีทุกข์และเป็นผลแห่งทุกข์ที่เกี่ยวข้องสืบโยงกันเป็นลูกโซ่ดารินนั่นคือคาถาปลดทุกข์ระงับความฟุ้งซ่านที่เขาพยายามท่องภาวนาแต่ภาพที่คริสติน่าถูกตบใบหน้าสะบัดเลือดนิ่งไปภาพเลือดที่รินออกจากมุมปากภาพน้ำตาค่อยๆซึมตลอดจนกิริยาและถ้อยคำที่หล่อนพูดกับเขามันก็ผุดซ้อนทับขึ้นมาชนิดที่ยากจะลืมให้หล่อนฟาดเขาด้วยด้ามปืนให้พรุษวาทด่าทอให้ตรงเข้ามาทำร้ายตอบแทนหรือใช้วาจากิริยาอันเผ็ดร้อนที่สุดยังจะดีซะกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมเสื่องปวดร้าวตัดสินใจยังไงไม่ถูกในขณะนี้เจ็บค่ะเจ็บจากแก้มแปลบขึ้นไปสู่ประสาทสมองแล้วก็สะท้อนปวดร้าวลงมาถึงขั้วหัวใจที่แรกฉันนึกว่าฉันจะมีความสุขแต่เปล่ามันไม่สุขเลยสักนิดจากรสชาติอันนี้ประโยคแผ่วเบาแต่ชัดเจนนั้นก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาซึ่งแน่ละยากที่จะลืมซะได้นี่เหรอนางแม่มดของเบลนางฆาตกรตัวร้ายที่ล่าผู้ชายราวกับพรานล่าเนื้อเขาไม่คิดว่านั่นจะเป็นฉากละครลวงไม่คิดว่านั่นเป็นบทบาทการล่อเหยื่อของนางสมิงซึ่งก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เขาได้เห็นเลยเพราะตนเองก็คงเตรียมการไม่ทันตรงข้ามกลับใช้กิริยาอันกลมกลืนอื่นๆกลบเกลื่อนร่องรอยซะตบหล่อนทำไมรพินถามตัวเองแล้วก็ได้คำตอบในสองข้อ 1. ตัวเองมองเห็นหล่อนขนาดนั้นสวยเกินไปและจิตใจไม่ปกติต้องการจะทำลายบรรยากาศที่เกรงว่าจะระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้นั้นให้สะบั้นลงซะ 2. มีทุนเดิมที่ประชดลองดีและหมั่นไส้หล่อนเป็นทุนเดิมอันเกิดมาจากการรับทราบประวัติร้ายโดยคำบอกเล่าของเบลซัดโครมลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหล่อนร้องกรี๊ดกรี๊ดเต้นเร่าเร่าเหรอเปล่าหล่อนต่อสู้โต้ราวกับแมวป่าอย่างที่หวังไว้เหรอก็เปล่าหล่อนแสดงอาการหน้าด้านปราศจากยางอายฉีกเสื้อผ้าออกไล่ปล้ำเขาเหรอก็เปล่าอีกหล่อนยักไหล่แสดงว่าไม่แคร์เหรอก็เปล่าเปล่าทั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังจะได้พบเห็นเลยดัดจริตสำออยร้องไห้กระซิกกระซิกดีดดิ้นตีโพยตีพายเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เขาคาดล่วงหน้าว่าจะเห็นจากเล่ห์กลของสตรีที่มีอยู่ในทุกชาติทุกภาษาเขาก็คาดผิดไปหมดแล้วเขาเห็นอะไรหลังจากนั้น
เลือดจากแรงตกน้ำตาที่พยายามซ่อนเร้นรอยเจ็บที่ดวงจิตซึ่งพยายามกลบเกลื่อนรอยอับอายและเจือนแล้วในที่สุดก็เดินเลี่ยงหนีไปอย่างยอมรู้ตัวว่าแพ้อยู่ในทีแพ้ความใจดำของเขา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผอ.มสว.มอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นอธิบดีสท.ขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่31กรกฎาคมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาม.ศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์1ใน13ผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบโดยนายเรืองเดชเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนรายงานว่าพนักงานสอบสวนระบุว่าตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกให้นายเรืองเดชเข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นำมาประกอบกับหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองส่วนนายธีรุตสุภาพวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยยังไม่ระบุวันนายเรืองเดชตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาคือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญเสียสูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อร่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนสะ
10: ก้าวแต้มไปทำอะไรมาตัวเปียกเชียว
11: ฉันจะกระโดดจับกระรอกที่ตายอยู่บนต้นไม้แต่พลาดไปจึงตกลงไปในน้ำโอ้นี่สีสวัสดิ์ที่ฉันตกลงไปเขามีป้ายเขียนว่าสอเสือรอเรือสระอะสอเสือรอเรืององูฉันไม่รู้ว่าอ่านยังไง
9: อ
11: ่
9: านว่าสะสงจ้าแปลว่าสระสำหรับอาบน้ำ
11: ที่เขาเขียนมีตัวรอเรือด้วยนะทำไมไม่ออกเสียงรอเรือด้วยล่ะ
9: ในภาษาไทยไม่มีเสียงควบสอเสือกับรอเรือคำที่เขียนควบสอเสือกับรอเรือจะออกเสียงแต่สอตัวเดียวไม่ออกเสียงตัวรออ ๋
10: อเช่นสร้างเสริมเสร็จสร้างใช่ไหม
11: แล้วก็ชื่อจังหวัดสระแก้วไง
9: คำที่เขียนด้วยตัวสอเสือกับรอเรือออกเสียงสอเสือตัวเดียวมียกเว้นคำว่าเสียงสระกับชื่อจังหวัดสระบุรีที่ออกเสียงตัวรอเรือด้วย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 29สมาคมฮากาไทยมาเลเซียรวมตัวจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากา2ประเทศที่สมาคมฮากาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมาคมฮากาหาดใหญ่ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์สันติวรคุณเป็นนายกสมาคมฮากาหาดใหญ่มีการจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากาไทยมาเลเซียขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีสมาคมฮากาในไทย15สมาคมทั้งจากกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดของภาคใต้และสมาคมฮากาในประเทศมาเลเซีย14สมาคมเข้าร่วมบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาวฮากาทั้ง2ประเทศแม้จะมาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่มีเลือดของชาวฮากาสีเดียวกันงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากาไทยมาเลเซียในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานสายใยลูกหลานชาวฮากาไปตราบชั่วนิรันดร์ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แม้กิ่งก้านจะแตกแยกแขนงมากมายแต่ล้วนมีรากเดียวกันเช่นชาวฮากาทั่วทุกแห่งที่เป็นครอบครัวเดียวกันภายหลังจากที่มีการแนะนำตัวและพูดคุยกันฉันพี่น้องคณะทั้งหมดได้ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่บ้านปลักธงตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสวรรค์สันติวรคุณนายกสมาคมฮากาหาดใหญ่กล่าวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์ลูกหลานชาวฮากาไทยกับมาเลเซียและยังเป็นการส่งเสริมด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศและหลังจากนี้จะจัดงานสานสัมพันธ์พี่น้องฮากาไทยมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง2ปีครั้งโดยครั้งต่อไปมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรดโรคยอดเน่ารากเน่าสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรดมักพบมากในช่วงที่มีฝนตกชุกอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นในอากาศสูงโดยเกษตรกรสามารถสังเกตได้ดังนี้อาการที่ส่วนต้นใบยอดจะมีสีซีดโคนใบหรือฐานใบเน่าช้ำมีสีขาวอมเหลืองขอบแผลสีน้ำตาลและส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวเมื่อดึงส่วนยอดจะหลุดได้โดยง่ายหากอาการรุนแรงกลุ่มใบกลางต้นจะหักล้มพับลงมาอาการที่รากเริ่มแรกมีอาการใบสีซีดคล้ายอาการที่ต้นใบด้านล่างจะนิ่มกว่าปกติและแห้งตายลามเข้ามาจากปลายใบต้นชะงักการเจริญเติบโตรากมีแผลสีน้ำตาลเปื่อยและเน่าหากดึงจะหลุดออกมาจากดินได้โดยง่ายอาการที่ผลจะมีขนาดเล็กและเน่าเป็นจุดสีเขียวเข้มเมื่อผ่าดูด้านในจะพบเนื้อเยื่อเน่าเป็นสีน้ำตาลดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคยอดเน่ารากเน่าให้พ่นโดยสารป้องกันกำจัดโรคพืชดังนี้สารเมทาแล็กซิล 25% WP อัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารฟอสอีทิลอลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารฟอสโฟนิกแอซิด 40% SL อัตรา 50-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรทุก1เดือนจำนวน2ครั้งหรือขุดต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรคจากนั้นให้โรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคพร้อมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เกษตรกรนำส่วนต่างๆของพืชที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีและหากเกษตรกรจะปลูกสับปะรดในฤดูกาลถัดไปควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและปรับปรุงแปลงปลูกให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่ควรมีน้ำท่วมขัง กรณีที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงโดยเร็วนอกจากนี้ให้เกษตรกรเลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งที่ปลอดโรคอีกทั้งก่อนปลูกควรแช่จุกหน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทัลแลคซิล 25% WP อัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟอสอีทิลอลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟอสโฟนิกแอซิด 40% SL อัตรา 50-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรแช่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จับแล้วสาวเวียดนามต้นทางจ้างวานหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ทำให้สาวไทยถูกจับที่ญี่ปุ่นเปิดเส้นทางขบวนการนี้ด้านเหยื่อสาวเผยขนาดตรวจสอบดีแล้วยังพลาดอยู่ในคุกญี่ปุ่น20วันแบบไม่รู้ชะตากรรมขอบคุณตำรวจไทยที่ช่วยลั่นจากนี้ไม่เอาอีกแล้วนางสาวเอนามสมมุติอายุ28ปีพร้อมแฟนหนุ่มรับจ้างหิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นก่อนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระนางสาวเอแล้วพบว่ามียาไอซ์ซ่อนอยู่ในซองกาแฟต่อมาอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องนางสาวเอในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดภายหลังนางสาวเอถูกจับกุมตัวที่ประเทศญี่ปุ่นปปส.ได้ร่วมดำเนินการสืบสวนประสานข้อมูลกับประเทศญี่ปุ่นก่อนขออนุมัติศาลออกหมายจับนายแบงค์และนางสาวโฮสัญชาติเวียดนามซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โอนเงินค่าจ้างหิ้วให้กับนางสาวเอก่อนที่จะสามารถจับกุมนางสาวโฮได้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนนายแบงค์หลบหนีไปได้จากการสืบสวนพบว่านายแบงค์เดินทางเข้ามาทางจังหวัดมุกดาหารในวันที่8กรกฎาคมต่อมาวันที่10กรกฎาคมนายแบงค์ได้ไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งในบางกะปิกรุงเทพโดยนำของที่ซื้อมาแพ็ครวมกับซองกาแฟและจ้างคนส่งพัสดุไปส่งบ้านนางสาวเอในวันที่10กรกฎาคมเวลา 21:20 นขบวนการนี้มีนายถังชาวเวียดนามเป็นคนดูแลเรื่องเงินและเป็นคนสั่งให้นายแบงค์โอนเงินค่าของและค่าพัสดุทั้งหมดนอกจากนี้นายถังยังเป็นพี่สามีของนางสาวโฮและนางสาวโฮก็ร่วมมือในขบวนการนี้ด้วยจึงพบว่านางสาวโฮอยู่ในประเทศไทยและมีการเปิดบัญชีของไทยเพื่อใช้ในการโอนเงินและตรวจสอบบัญชีของนางสาวโฮพบว่ามีเงินหมุนเวียน1ปี12ล้านบาทขณะที่เจ้าตัวให้การภาคเศษรับว่ามีการดำเนินผ่านบัญชีของตัวเองจริงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปปส.จะต้องเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้และขอเตือนประชาชน 1. การส่งของประเภทนี้จะใช้ชื่ออวตารทั้งหมดและไม่ใช้ชื่อจริง 2. จะใช้ระยะเวลากระชั้นชิดเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายมีเวลาตรวจสอบสินค้า 3. ต้องดูลักษณะสินค้าที่ส่งว่าน่าส่งหรือไม่และหาซื้อได้ง่ายในประเทศปลายทางหรือไม่ 4. ไม่แนะนำให้รับหิ้วเพราะจะมีกฎหมายหลายตัวเข้ามาพัวพันเช่นกฎหมายทางศุลกากรหรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนางสาวเอกล่าวขอบคุณตำรวจปส.ที่ช่วยเหลือก่อนหน้านี้ตนได้รับการติดต่อจ้างวานผ่านทางไลน์ให้หิ้วของไปส่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำมา2ครั้งยืนยันว่าตนได้ตรวจสอบสินค้าแล้วและเห็นว่าเป็นของกินและขนมปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่ขณะเดียวกันคำพูดที่สื่อสารในแชทบางครั้งค่อนข้างแปลกลักษณะเหมือนมาจากการแปลภาษาไม่ใช่คนไทยเช่นเวลาโอนเงินส่งข้อความมาบอกว่าฉันจะโอนเงินให้คุณเดี๋ยวนี้อยากฝากเตือนคนที่รับหิ้วของหากเป็นไปได้ควรจะซื้อของแล้วนำมาแพ็คส่งเองไม่ควรรับของที่มีการแพ็คมาให้แล้วอย่างตนติดคุกอยู่ญี่ปุ่น20วันโดยไม่รู้ชะตากรรมว่าจะถูกจับอีกแค่ไหนมองย้อนกลับไปแล้วไม่คุ้มกับเงินที่ได้รับมาเลยหลังจากนี้คงไม่รับอีกแล้วนางสาวเอกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: งาน PSU Baza On Ground ครั้งที่7งนรังมอเทศกาลอาหารดนตรีและศิลปะม่วนจอยไปกับบรรยากาศลูกทุ่งเทสดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรเปิดงาน PSU Baza On Ground ครั้งที่7ภายใต้คอนเซปต์มนรังมอกับบรรยากาศสุดคุ้นเคยในเทศกาลอาหารดนตรีและศิลปะที่อบอวลไปด้วยความรักในรูปแบบ Low Carbon Event ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม PSU Baza ซึ่งเป็นนักศึกษาศิษย์เก่าบุคลากรรวมทั้งผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง5วิทยาเขตภายในงานมีการจำหน่ายอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่ม PSU Baza กว่า50ร้านค้ามีโซนกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้การจัดการคัดแยกขยะกิจกรรมการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ท่าสถานธรรมชาติวิทยามอสัญจรกิจกรรมเล่นรู้รอดเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยผ่านการละเล่นสนุกสนุกจากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนและสสส.และกิจกรรม Walking เดินสนุกแลกรับส่วนลดภายในงานนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและเต้นรำจากนักศึกษาในชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยรวมถึงกิจกรรมจากนักเรียนจากหลากหลายแห่งที่มาร่วมสร้างความบันเทิงกิจกรรมตอบคำถามแลกของรางวัลมากมายบนเวทีและไฮไลท์เป็นประจำในทุกๆปีกับมนรักหนังกลางแปลงโดยงาน PSU Baza On Ground ครั้งที่7มนรักมอยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Low Carbon Event ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประกาศก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยคาดว่าทั้ง2วันของการจัดงานจะสร้างรายได้อีกหลายแสนบาทได้อย่างแน่นอน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: เกษตรเพื่อประชาเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กหรือนมวัวแดงให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติและเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย Top of Mind ภายใน5ปีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้วางเป้าหมายทำยอดขายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทโดยอสค.ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือฆ่าเชื้อระบบ UST ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบไฮสปีดและเครื่องท้ายลายบรรจุกระป๋องที่ประเทศเยอรมนีซึ่งทั้งสองประเทศถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมชั้นนำของโลกเนื่องจากมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยนอกจากนี้อสค.มีแผนส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและบุคลากรด้านการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ไปศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการผลิตในประเทศชั้นนำเพื่อนำความรู้มาพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถกระบวนการผลิตนมไทยเดนมาร์กให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมเพื่อแตกลายสินค้าใหม่ๆเช่นการนำส่วนผสมของเนื้อผลไม้ผักเมล็ดธัญพืชที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อใช้ผสมในน้ำนมเป็นต้นสำหรับกระบวนการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสให้อสค.มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่ในอนาคตสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฝนถล่มจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำทะลักลมเก่ารอบ2โอดเพิ่งลดท่วมซ้ำอีกแล้วภายหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำป่าสักก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านวังม่วงหมู่8และบ้านวังขอนหมู่1ตำบลตาดกลอยอำเภอลมสักซึ่งเป็นรอบที่2ภายในระยะเวลาเพียงข้ามวันครั้งนี้ระดับน้ำสูงและกินพื้นที่กว้างกว่ารอบก่อนทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบราว 40-50 หลังคาเรือนบางจุดมีระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยแม้ระดับน้ำสถานีวัดน้ำ S3 ล่าสุดจะลดลงเหลือ 7.39 เมตรแต่ในพื้นที่วังม่วงระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมวลน้ำยังไหลมาสมทบก่อนไหลผ่านบ้านวังม่วงไปบ้านวังขอนลงสู่แม่น้ำป่าสักและเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อำเภอลมสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองลมสักติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่เทศกาลชมสวนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ครับและตอนนี้เราจะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ครับคุณนุ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: งานนี้ได้มีการจัดแสดงอะไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับในงานเทศกาลชมสวนนะคะเราก็ได้มีการจัดแสดงพันไม้เมืองหนาวนะคะแล้วก็กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆค่ะสำหรับในงานนี้นะคะทุกท่านห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับในกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวันกิจกรรมวันสำคัญพิเศษต่างๆนะคะที่เราจะมีการแสดงนะคะแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มค่ะ
0: คุณผู้ชมท่านใดถ้าชอบไม้ดอกไม้ประดับงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับพูดถึงคำว่าไม้ประดับเป็นอีกคำหนึ่งที่ในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
2: ทีมใหญ่ก็คือตัวเต็งถ้าทีมเล็กเนี่ยก็เรียกว่าไม้ประดับเป็นทีมรองบอล
3: สิ่งที่เป็นรองหรือว่าตัวสำรองเนี่ยค่ะ
4: ตัวประกอบครับเวลาว่าไปงานไหนก็เห็นคนอื่นเด่นกว่าครับเหมือนเราเป็นไม้ประดับเป็นตัวประกอบครับ
5: เราเข้าในงานมีงานสังสรรค์อะไรอย่างนี้ค่ะเราดูมีแบบไม่มีเอกลักษณ์ในตัวเองก็เลยทำให้ดูเหมือนไม้ประดับลงไป
6: เราไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เอามาเติมให้มีสีสันหน่อย
0: ในความหมายเชิงเปรียบเทียบตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าไม้ประดับหมายถึงผู้ที่ถูกมองว่าไม่มีความสำคัญไม่มีบทบาทในสถานที่หรือองค์กรนั้นๆเช่นเราเป็นพรรคเล็กๆใครๆก็มองว่าเป็นพรรคไม้ประดับครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
7: การเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติใดๆก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดก็จะเป็นไปเพื่อภาคฝึกปฏิบัติเมื่อจิตใจของเรานั้นสงบสงัดลงความอย่างรู้อย่างถึงจึงยังเหตุผลให้ปรากฏอยู่กับใจความอย่างรู้อย่างถึงจึงยังความจริงให้ปรากฏอยู่กับใจการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าเหตุที่ดูความจริงที่ปรากฏมาในภพนั้นชาตินั้นภพนี้ชาตินี้เห็นความสับสนเห็นความยุ่งยากเห็นความวุ่นวายกับเรื่องของอวิชชาความไม่รู้จริงเห็นจริงกับตัณหาความอยากไม่มีที่สิ้นสุดอุปทานคือตัวยึดกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปภพภูมิการเกิดจึงมีการเสาะแสวงหาตามอำนาจกิเลสวาสนาของแต่ละคนเมื่อเราทั้งหลายมากำหนดรู้ตัวรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปโดยแท้ความเข้าใจของเราเกิดขึ้นการเห็นโทษเวรภัยดังที่กล่าวมาย่อมเป็นการหยุดการกำเริบหยุดการกำเริบคือหยุดการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างมากเกียรติชาติอย่างน้อยชาติเดียวจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อมาเพ่งพิจารณาอยู่ด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเป็นการประมวลความรู้สึกให้เกิดความเป็นหนึ่งคือใจเมื่อใจเราเกิดความเป็นหนึ่งด้วยอำนาจของสติสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่กลมกล่อมด้วยเหตุผลข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนย่อมยังความจริงให้ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการเกิดขึ้นของธรรมกับใจจึงเป็นการเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติที่ดูเด่นเห็นชัดดูรู้ได้เข้าใจชัดจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปแม้ว่าสิ่งนั้นจะแตกต่างในลักษณะอย่างไรแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีความจริงเป็นอย่างไรความไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นคือรู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านั้นปัญญาธรรมก็จะน้อมนำความจริงมาอธิบายอย่างละเอียดแยบคายตั้งแต่ต้นจนจบหากจะเป็นการทบแล้วทวนอีกหากจะเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาธาตุแห่งความจริงก็จะละเอียดและสุขุมเกิดขึ้นกับใจความเข้าใจในธรรมก็จะปรากฏเป็นหลักที่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะมีหลักมีฐานในการที่จะข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกเมื่อข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกได้จิตใจของเราก็จะดูเหมือนว่าไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้เหตุอื่นใดแม้อย่างอื่นใดก็จะดูเป็นเรื่องที่เราไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปความอย่างรู้ความอย่างถึงความเข้าใจก็มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลเพียงพอการแสดงออกใดๆจึงเป็นการแสดงออกด้วยความจริงคือใจเมื่อจิตใจของเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรล้วนแล้วแต่เป็นการบ่งบอกลักษณะความละเอียดความสุขุมความรอบคอบของใจ การได้มรรคได้ผลก็จะปรากฏขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้การฟังมาการเห็นมาการรู้มาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่จะชอบก็ตามจะดีก็ตามไม่ชอบก็ตามจะไม่ดีก็ตามหากเป็นการเห็นอยู่รู้อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ความไม่หวั่นไหวกับใจก็ปรากฏขึ้นพอรู้ว่าธาตุแท้ของกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนย่อมมีกิเลสตัณหามายาแตกต่างกันไปมากน้อยความที่เรารู้เท่าทันต่ออำนาจวาสนาของสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่มีลักษณะหวั่นไหวพึงรู้ว่าการเกิดใดๆก็เกิดไปเพื่อการดับการปรุงแต่งใดๆก็เป็นไปเพื่อการปรุงแต่งของสิ่งเหล่านั้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีภูมิธรรมภูมิปัญญาแตกต่างกันไปถึงบอกว่ามีความสุขเพราะได้นินทาคนอื่นมีความสุขเพราะได้มีการพัดผ่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนมีความสุขเพราะเหตุอย่างอื่นมีความสุขเพราะการเบียดเบียนคนอื่นมีความสุขเพราะการกล่าวร้ายใส่ร้ายคนอื่นมีความสุขเพราะเล็กๆน้อยๆซึ่งกิเลสตัณหามายาของบางคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราจึงรู้อยู่ว่าถ้าได้บ่นถ้าได้รำพึงถ้าได้รำพันจากกิเลสจากหัวใจของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วๆไปเรานั้นจะไม่หวั่นไหวเรานั้นจะไม่สะทกสะท้านเมื่อเรานั้นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านความจริงใดๆก็ปรากฏขึ้นที่ใจเรารู้อยู่ว่าธาตุแท้ของเขาของเราของคนนั้นมีลักษณะมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้การเฝ้าดูความจริงคือใจการเฝ้าดูความมีเหตุมีผลคือใจก็จะเป็นการเฝ้าดูด้วยหลักฐานของการฝึกการปฏิบัติบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดภายในใจของแต่ละคนการฟังรกรากโดยความมีเหตุมีผลก็จะเป็นการฟังรกรากโดยความเป็นธรรมในใจการชี้ชัดบ่งบอกภายในใจของตนจึงชี้ชัดบ่งบอกด้วยความมีเหตุผลเพียงพอธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติก็จะดูตั้งแต่ต้นจนจบก็จะรู้ตั้งแต่ต้นจนจบความเข้าใจนั้นๆก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความเข้าใจนั้นๆก็ปรากฏเป็นเหตุเป็นผลธรรมซึ่งกล่าวโดยหลักของความรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นชัดจึงไม่กำเริบกับการนินทาว่าร้ายจึงไม่กำเริบในความพอใจไม่พอใจจึงไม่กำเริบในความชอบใจไม่ชอบใจของกิเลสปุถุชนโดยทั่วๆไปพอรู้อยู่แก่ใจว่าชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าดีได้อย่างใจก็ว่าดีไม่ได้อย่างใจก็ว่าดีนั่นคือลักษณะของกิเลสตัณหามายาของปุถุชนโดยทั่วๆไปซึ่งกล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจว่าได้ผลประโยชน์ก็ว่าดีไม่ได้ผลประโยชน์ก็ว่าไม่ดีเมื่อเห็นจริงจังจากสิ่งเหล่านี้ความกำเริบใดๆจึงไม่เกิดขึ้นการตามระวังรักษาจิตใจจึงรู้เท่าทันต่ออาการของความจริงสิ่งทั้งหมดว่านี้เป็นอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมีความสุขเพราะได้ผัดผ่อนรอก่อนเอาไว้ก่อนก็มีอยู่มีความสุขเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่เป็นสิ่งที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมก็มีอยู่มีความสุขเพราะได้ใส่ร้ายฝ่ายสีคนอื่นก็มีอยู่มีความสุขเพราะได้นินทาคนอื่นก็มีอยู่มีความสุขเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อเราเข้าใจเป็นเช่นนี้เราจงปล่อยตามความเป็นจริงว่าเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันดับที่เหล็กสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันทำลายเหล็กไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสงสัยเหตุกื่นที่มากไปกว่านี้ความจริงภายในใจของเราก็จะยังเหตุความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นการฝึกธรรมการปฏิบัติธรรมจึงเฝ้าดูความจริงของใจของตนไม่ใช่ไปเฝ้าดูเหตุผลอื่นใดมากกว่าความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปตาได้รู้รูปก็เห็นว่ามีอยู่หูได้ฟังเสียงก็รู้ว่ามีอยู่แม้จมูกได้ดมกลิ่นก็รู้ว่ามีอยู่ลิ้นได้ลิ้มรสก็รู้ว่ามีอยู่แม้การสัมผัสด้วยกายต่างก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่การไม่กระเพื่อมไม่กำเริบของใจคือการรู้เท่าทันต่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่ความแปรปรวนของขณะนั้นชั่วครู่ชั่วยามก็ปรากฏขึ้นเมื่อเรามีอำนาจของสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังที่หนุนเนื่องในภาคปฏิบัติการตัดใจจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นการตัดใจต่อความรู้สึกที่มีอยู่ก็จะเป็นสักลักษณะที่รู้เท่าทันเป็นลักษณะที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านั้นความไม่กำเริบของใจความไม่ยุ่งยากของใจความไม่วุ่นวายของใจก็จะปรากฏโดยหลักฐานคือความจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของเราเฝ้าดูด้วยเหตุผลเพียงพอที่มีอยู่จิตใจนั้นก็จะอย่างรู้ว่าความจริงของธาตุแท้ของปุถุชนมีลักษณะเป็นอย่างไรกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรเหตุไฉนเราจะต้องไปกังวลกับเรื่องของความไม่เป็นศีลเป็นสัตว์ เรื่องของความไม่เป็นมรรคเป็นผลไม่เป็นศีลเป็นศาสตร์ไม่เป็นมรรคเป็นผลเราพึงรู้อยู่แก่ใจของแต่ละคนว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าให้ผลประโยชน์ได้ก็เป็นไปด้วยความพอใจถ้าให้ผลประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นไปเมื่อความไม่ชอบใจพึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือปุถุชนที่มีอยู่กันโดยทั่วๆไปการละวางได้ในความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์จึงได้สักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสังเกตเมื่อเราดูรู้สังเกตความจริงในเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่กำเริบเมื่อความไม่กำเริบเสื่อมสาวของใจความวุ่นวายของใจก็ไม่มีเมื่อความวุ่นวายของใจไม่มีธาตุแท้ของความจริงก็ปรากฏขึ้นการหยุดอยู่การหยุดดูการหยุดทำความเข้าใจก็จะมีหลักมีฐานมีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นเหตุเป็นผลมีข้อวัดปฏิบัติอันนำพาไปสู่ความหลุดพ้นของธรรมในใจความจริงแจ้งเหตุนั้นจึงปรากฏได้กับใจของตนที่มีอยู่การอบรมบ่มใจจึงอบรมด้วยภาคปฏิบัติที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาในหลักของการแก้ความรู้สึกนึกคิดด้วยคุณงามความดีที่กล่าวมาทั้งหมดที่เห็นว่าการเอาชนะความเท็จด้วยคำจริงการเอาชนะการจองเวรด้วยการไม่จองเวรการเอาชนะคำหยาบด้วยความไพเราะการเอาชนะความจริงด้วยความไม่จริงด้วยความจริงอาการเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธแม้เหตุอื่นใดก็พยายามเอาชนะในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเราได้ฝึกเราได้ปฏิบัติเราก็จะเฝ้าดูว่ากิเลสตัณหาของเขาก็อย่างนั้นความรู้สึกกิเลสตัณหาของเราก็อย่างนี้ถ้าเราไม่ปล่อยตัวปล่อยใจถ้าเราไม่ปล่อยตามความรู้สึกของเขาตัวเราก็เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์คือเข้าใจในเหตุที่เกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่ตั้งอยู่เข้าใจในเจตนาของการแสดงออกด้วยการกระทำคำพูดและความคิดเมื่อเราเข้าใจในการกระทำคำพูดและความคิดของเขาธาตุแท้ของเราก็เป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะปล่อยละวางในที่สุดว่าแค่นั้นเท่านั้นไม่ควรจะเห็นมีอะไรมากมายการไม่เข้าไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นฐานของศีลของธรรมจึงเป็นฐานของเหตุของผลจึงเป็นกรรมฐานที่ฝังรกรากจากใจที่มีสิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์การฝึกการปฏิบัติจึงเฝ้าดูความจริงของใจในลักษณะอย่างนี้เน้นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นคือความละเอียดของสติความละเอียดของการวิเคราะห์วิจารณ์ความละเอียดของความเพียรพยายามความอิ่มอกอิ่มใจก็พึงรู้อาการที่เกิดขึ้นการเข้าไปสงบอารมณ์ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงเข้าไปปราบปรามด้วยอารมณ์ที่ผิดปกติได้นั่นเป็นเรื่องของใจที่สงบระงับแม้การตั้งอยู่ด้วยองค์สมาธิซึ่งมีความตั้งมั่นอยู่ด้วยการระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะการเกิดใดๆก็ย่อมเห็นจริงแจ้งกับสิ่งเหล่านั้นความไม่หวั่นไหวของใจก็ปรากฏขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของความวางเฉยพอรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นควรวางสิ่งนี้ไม่ควรวางสิ่งนั้นควรวางชั่วคู่ชั่วยามสิ่งนั้นไม่ควรวางสิ่งนั้นควรวางเด็ดขาดกับใจเมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้การที่เราจะละจะวางใดๆก็เป็นความเด็ดเดี่ยวของใจรู้อยู่ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนเมื่อรู้โดยเหตุโดยผลว่าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนการไม่กำเริบเสื่อมสาวภายในใจของตนจึงเป็นจิตใจที่หนักแน่นโดยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นเมื่อความหนักแน่นเกิดขึ้นภายในจิตใจจิตใจตรงนี้ก็จะละเอียดและลุ่มลึกอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่เมื่อจิตใจของเรานั้นลุ่มลึกด้วยความจริงที่ปรากฏอยู่เรารู้แล้วว่าวิบากกรรมของแต่ละคนย่อมจัดสรรให้แตกต่างกันไปจะเลวหรือปราณีตหยาบหรือละเอียดอย่างไรก็เป็นเรื่องบุญกรรมทำมาไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของปัจจุบันขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อกับของจริงสิ่งที่ทำคำที่พูดเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีลักษณะขาดสติสัมปชัญญะยอมได้ในลักษณะของความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ความรู้ความเข้าใจก็จะเห็นว่าปัจจุบันนั้นคือต้องฝึกต้องปฏิบัติถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติยิ่งเห็นฐานแท้ของความหยาบของใจเจ้าของยิ่งเห็นความหายนะของใจเจ้าของว่ามันเคยแพ้มันเคยหายนะมันเคยตกเป็นทาสของสิ่งอื่นใดมันก็คงเป็นอยู่อย่างเก่าถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่หล่อล้อมด้วยความจริงคือธรรมไม่หล่อล้อมความจริงคือเหตุคือผลจิตใจของเราก็ย่อมตกต่ำกับสิ่งเหล่านั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติที่แสดงออกเรานั้นจึงรู้ได้แก่ใจเรานั้นจึงรู้ได้ซึ่งความจริงของใจเมื่อเรารู้อยู่คือความจริงของใจธาตุที่บริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้น อาศัยการฝึกอาศัยการปฏิบัติอาศัยการฟังเทศฟังธรรมอาศัยการน้อมนำความจริงมาน้อมคิดมาน้อมอ่านมาพิจารณาความจริงแจ้งภายในใจของตนก็จะเกิดขึ้นปราศจากเสียงก็อยู่ได้มีเสียงก็อยู่ได้แม้อื่นใดก็อยู่ได้ด้วยความเข้าใจจิตใจของเรานั้นก็จะสงบลงและกระเย็นลงในที่สุดธรรมะซึ่งกล่าวในภาคปฏิบัติก็จะเห็นจริงจากใจที่ฝึกและปฏิบัติจึงขออนุโมทนาในภาคแห่งภาคปฏิบัติที่แท้จริงของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามเคี่ยวเข็นที่พยายามขุดคุ้ยที่พยายามถากถางที่พยายามเพียรอยู่อย่างนี้จนเกิดความเป็นกลางของใจจนเกิดความเป็นหนึ่งของใจได้ชื่อว่าถึงธรรมวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่งานของใจก็จะเป็นงานที่อิสระพึงกำหนดได้อย่างต่อเนื่องพึงกำหนดได้อย่างต่อเนื่องจะรู้เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝึกและปฏิบัติมีเวลาก็กำหนดไปเรื่อยๆมีเวลาก็ฝึกไปเรื่อยๆเช้าเที่ยงเย็นเป็นวันเวลาที่เราพึงฝึกและปฏิบัติกันหวังในบุญกุศลจะได้เหตุผลเพียงพอตามกำลังภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติกันโดยเนื้อแท้ก็จะเป็นหนึ่งได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทางปฏิบัติมาขัดเกลาจิตใจของตนในทางปฏิบัติอยู่ง่ายกินง่ายถ่ายง่ายสะดวกสบายกับการอยู่วัดเรามาอยู่วัดมาถือปฏิบัติด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจมาอยู่เพื่อการขัดเกลาจิตใจของตนจึงกล่าวว่าการมาอยู่วัดการมาอยู่วัดถือปฏิบัติด้วยเพศพรหมจรรย์คือการถือให้เกิดความบริสุทธิ์พรหมจรรย์จะบริสุทธิ์เพื่อนดีหมู่คณะดีญาติดีสิ่งแวดล้อมดีพรหมจรรย์ถึงจะบริสุทธิ์ถ้าเพื่อนปฏิบัติธรรมไม่ดีมิตรไม่ดีสหายไม่ดีการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมไม่ถึงที่สุดของพรหมจรรย์การอยู่ร่วมกันหากมิตรดีสหายดีเพื่อนดีกล่าวว่าพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์ไม่มีแย้งไม่มีขัดไม่มีข้องโดยส่วนลึกของใจมีพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ได้ธรรมะคือยาขัดเกลากิเลสความจริงคือธรรมะธรรมะคือความจริงเมื่อมันเป็นความจริงมันก็จะไปขัดต่อความไม่จริงคือกิเลสย่อมไปขัดต่อความไม่จริงคือกิเลสเมื่อไปขัดกับตัวกิเลสก็มีลักษณะต่อต้านกันเหมือนกับน้ำกับไฟน้ำกับไฟร้อนกับเย็นธรรมกับกิเลสมันจะขัดแย้งมันจะหักร้างกันอยู่ตลอดเวลาการนำธรรมะมาชี้แจงมาแสดงก็เพื่อเห็นความจริงของใจของว่าธรรมะกับกิเลสนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเหมือนกับมืดกับแจ้งมืดกับสว่างถ้าสว่างอยู่มืดก็คงไม่อยู่ถ้ามืดอยู่ก็แสดงว่าสว่างยังไม่มีธรรมกับอธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมกับอธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้การแก้ไขได้มีอยู่ตลอดเวลาการปรับปรุงได้มีอยู่ตลอดเวลา มันกับเสียงที่เราใช้ร่วมกันนี่หลวงพ่อก็พยายามที่จะให้คุณแสงบุญเกิดสมชาติกับหมู่คณะปรับปรุงช่วยลงตัวและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ดีขึ้นทุกอุบายทุกวิธีทางอันจะรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นไว้ได้มาเป็นเช่นนี้การใช้เสียงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในหมู่คณะเราคนหมู่มากถึงจะได้ยินกันในขณะเดียวกันธรรมะเป็นของดีถ้าไปรบกวนคนอื่นก็สร้างความไม่สบายใจได้เหมือนกับน้ำถ้ามันมากไปมันก็ท่วมปากคนท่วมคนจนตายไฟมันเป็นของดีถ้ามันช็อตหรือมันเกินพอดีมันก็โหลดมันขาดความพอดีของธรรมะคือความพอดีกับจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลชุมชนซึ่งมีตนเป็นหลักเป็นฐานความพอดีนั้นๆถึงจะปรากฏขึ้นกับใจการอยู่ร่วมกันทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าเราอยู่กันมาต่อเนื่องกัน2อาทิตย์บัดนี้เราได้คิดอะไรบ้างหลวงพ่อเตือนอย่าสำคัญเจ้าของผิดคำว่าสำคัญผิดคืออย่างไรเตือน สำคัญว่าเรายังหนุ่มสำคัญว่าเรายังแข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องรีบปฏิบัติไม่จำเป็นต้องรีบเร่งตอนนี้สำคัญว่าเรามีความสามารถสำคัญว่าเรามีความรู้สำคัญว่าเรามีเสียงดีสำคัญว่าเรามีรูปงามสำคัญว่าเรามีเงินสำคัญว่าเรามียศสำคัญว่าเรามีความเกินกว่าคนอื่นจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวว่าถ้าเราไม่อยู่คนอื่นจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำคนอื่นจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่อยู่คนอื่นจะเดือดร้อนนี่คือความสำคัญผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ให้พึงสำรวจข้อปฏิบัติของเราว่า2อาทิตย์นี้เรามีความสำคัญผิดตรงไหนอย่างไรน้ำใจที่มีความเกรงใจน้ำใจที่มีความโบกพ่อมารีน้ำใจที่มีเหตุประโยชน์อะไรเสียงดีถ้าให้โทษกับคนอื่นนั่นจะหมายถึงว่ามันดังเกินไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดนอกจากจะก่อเกิดการรบกวนคนอื่นความจำเป็นนั้นจึงต้องตรวจต้องทานว่าเสียงนั้นเกิดจากจุดนี้ส่งไปยังจุดนั้นเมื่อเราส่งไปยังจุดนั้นเสียงนั้นก็จะรู้ว่ารบกวนหรือไม่เราก็ดูจุดของเสียงที่เกิดเสียงที่ได้รับอุปมาเหมือนกับคันที่หลังก็ต้องเกาที่หลังเหตุที่เกิดตรงไหนก็ดูตรงนั้นสิ่งที่ออกไปเป็นลำโพงย่อมจะรู้ว่าเสียงดังไม่ดังเมื่อเราเข้าใจเราก็จะได้แก้ไขในระบบเสียงเสียงดีถ้าผิดที่เสียงดีถ้าผิดการเสียงดีถ้ารบกวนคนอื่นย่อมกล่าวว่าไม่เป็นสิ่งที่งามไม่เป็นสิ่งที่ชอบแม้จะดูว่าไพเราะเพราะพริ้งแต่อย่าลืมความจริงว่าทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดเมื่อทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดเราทั้งหลายพึงมีเหตุผลของการฟังเสียงได้ยินเสียงรับรู้แล้วก็พยายามแยกแยะออกว่าส่วนนี้คือส่วนนี้ส่วนนี้คือส่วนนี้ถึงบอกหมอลำดีถ้าลำจนเลยเถิดย่อมเป็นการก่อเกิดคือความทุกข์โทษให้กับผู้ฟังสิ่งที่การผิดการผิดเวลาผิดสถานที่ย่อมให้โทษมากก็ให้คุณธรรมะซึ่งกล่าวว่าเป็นของจริงของประเสริฐ
8: ถ้าพูดผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดชุมชนย่อมไม่มีผลอื่นใดนอกจากจะน่าเบื่อน่ารำคาญถึงแม้จะเป็นของจริงของดีของประเสริฐแต่ต้องเลือกการเวลาบุคคลชุมชนการแสดงธรรมะการบรรยายธรรมะการแสดงแนวความคิดถึงจะดูว่ามีเหตุผลในสิ่งเหล่านั้นก็แลการรู้การเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราคุยเราสนทนายอมเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ความคิดอ่านใดๆยอมแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งอย่างเสียงดีเสียงไม่ดีอยู่ที่คนชอบไม่ชอบอยู่ที่คนรักไม่รักพอใจไม่พอใจนั่นเป็นหลักเมื่อเรากำหนดระลึกรู้เมื่อเรากำหนดถามใจเอาของว่าเสียงดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรเสียงที่ไม่ดีควรจะเป็นอย่างไรหากชอบด้วยพระธรรมวินัยชอบด้วยหมู่คณะชอบด้วยการเวลาบุคคลชุมชนสถานที่สิ่งแวดล้อมเสียงนั้นยอมให้ผลคือความจริงที่มีลักษณะบอกเหตุเมื่อเสียงนั้นให้ผลความจริงบอกเหตุเสียงยอมปรากฏที่ใจเมื่อเสียงนั้นปรากฏอยู่ที่ใจการยอมรับของทุกคนนั้นต้องเข้าใจว่าเสียงนั้นมันมีลักษณะดีก็มีไม่ดีก็มีฟังได้ก็มีฟังไม่ได้ก็มีชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีนานาจิตตังต่างคนต่างก็มีความคิดแตกต่างกันไปด้วยความเข้าใจของหลักธรรมจึงพิจารณาว่าให้เกิดความพอเหมาะพอควรซึ่งจะพูดอย่างกันเองคือไม่ใจกว้างเกินกว่าเหตุไม่ใจกว้างเกินกว่าเหตุที่กล่าวเช่นนี้หมายถึงว่าเราฟังอาจจะไพเราะเพราะพิ้งเป็นที่ชอบใจแต่คนอื่นฟังกลับจะกลายเป็นเรื่องรบกวนทำให้เกิดการเสียสมาธิเสียความรู้สึกกับบรรยากาศเช่นนั้นเขามีธุระที่จะต้องคุยกันหากเสียงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ยอมทำลายบรรยากาศของการพูดคุยกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้การฟังเสียงการได้ยินเสียงเราจึงพยายามให้ได้เหตุผลพอกับการที่จะต้องรับรู้และฟังเสียงนั้นประโยชน์ถึงจะคุ้มกับการได้มาซึ่งเสียงที่มีอยู่ถึงบอกว่าเสียงดีนะผิดสถานที่เสียงดีนะผิดเวลาเสียงดีไม่รู้จักประมาณก็กลายเป็นเรื่องรบกวนและน่าเบื่อน่ารำคาญกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเมื่อมาทำความเข้าใจด้วยความจริงอย่างนี้การกำหนดอยู่ในเหตุคือเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงที่ตั้งอยู่คือเสียงที่มีการกระจายทั่วๆไปหากไม่เป็นไปเพื่อการรบกวนกวนใจคนอื่นเสียงนั้นย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ได้เสียงนั้นย่อมเกิดผลคือประโยชน์ร่วมกันเมื่อเป็นเช่นนี้การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมยิ่งกล่าวซึ่งความละเอียดของใจของแต่ละคนในการที่จะควบคุมจิตใจของแต่ละคนเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระทั่งเพื่อเป็นการไม่กระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันความจริงนั้นจึงชอบธรรมกับการอยู่ร่วมกันความจริงนั้นจึงชอบโดยเหตุผลกับการอยู่ร่วมกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วความจำเป็นต้องเคารพเคารพในหมู่คณะเคารพในสิ่งแวดล้อมเคารพในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราให้ความเคารพเมื่อเราให้ความเชื่อฟังเสียงนั้นย่อมยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สำเร็จได้แม้เหตุอื่นใดก็ตาม หากเป็นของดีถ้ามันเกินพอดีย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้หากจะเป็นของดีเช่นอาหารที่ดีถ้าเราทานเกินกว่าเหตุเราก็คงมีสิ่งที่บอกเหตุคืออาเพศคือความเดือดร้อนซึ่งทั้งที่เป็นอาหารการอยู่กินที่ดีแต่เราทานเกินความจำเป็น ความเดือดร้อนย่อมตามมาได้นี่เป็นส่วนของอาหารแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ดีเราบอกว่าสวยเราบอกว่างามเราบอกว่าดีเราเก็บไว้มากเกินความจำเป็นเราจับจ่ายซื้อขายมากเกินความจำเป็นย่อมสร้างความลำบากน่าเบื่อน่ารำคาญกับบุคคลอื่นเพราะมันไม่มีที่จะเก็บมันด่าดื่นไปด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์จึงดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดูไม่จำเป็นการพิจารณาในสิ่งที่เรามีอยู่จริงอยู่นกน้อยทำรังแต่พอตัวถ้ามันเกินกว่าตัวมันก็เดือดร้อนถ้ามันเกินกว่าความจริงมันก็เดือดร้อนเราจึงพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่จะทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนไม่เป็นการแบกหามไม่เป็นการห่อผิวไม่เป็นการถือจนเป็นผู้มีภาระธุระไม่มีที่สิ้นสุดเราทั้งหลายจำจะต้องเข้าใจว่าความพอดีของเรามีอยู่มากเกินกว่าความจริงมีมากเกินกว่าเหตุผลย่อมเป็นสิ่งที่ทนทุกข์ทรมานกับใจแม้จะเป็นทองคำที่ใส่หากเส้นใหญ่เกินกว่าไปย่อมสร้างความหนักอกหนักใจให้กับสิ่งที่เราใช้หากเป็นทองคำหรือเป็นสร้อยคอเส้นใหญ่เกินกว่าเหตุกับผลที่เราจะรับได้เรายอมรับไม่ได้ต่อสิ่งเหล่านี้ให้เราใส่ทั้งคืนทั้งวันสุดจะ10กิโลเราก็คงไม่รับเพราะมันเป็นภาระที่หนักหน่วงถ่วงคอเราจนดูว่าจะไม่ไหวเราย่อมรับไม่ได้แม้จะเป็นทองคำแต่มีความจำเป็นให้เราต้องใส่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างหนักตั้ง10บาทเราจะทนไหวไหมอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราก็คงทนไม่ไหวเพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นความจำเป็นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ความน่าเบื่อน่ารำคาญมันจะตามมาแทนเหตุแทนที่ทุกอย่างแม้จะเป็นทองคำก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจที่เรามีอยู่ความเข้าใจที่เราเป็นอยู่ความเข้าใจที่เราเกิดอยู่เรานั่นจำจะต้องรู้เรานั่นจำจะต้องเข้าใจเรานั่นจำจะต้องมีเหตุผลเพียงพอในความเข้าใจของเราที่จะใช้จะมีจะเป็นใดใดหากเรามีจิตใจใฝ่ต่อความมีเหตุผลการได้มาเป็นอยู่กับสิ่งหนึ่งใดย่อมมีความพอเหมาะพอควรกับสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความงามกับสิ่งเหล่านั้นแม้ที่สุดยารักษาโรคดูว่าจะเป็นยาที่ดีหากเป็นยาที่ดีเราทานเกินพอดีย่อมให้โทษแก่ใจย่อมให้โทษแก่ร่างกายหากเป็นยาที่ดีถ้าเราเก็บไว้เกินเวลาเราย่อมลำบากและเราย่อมหนักใจกับสิ่งที่ได้เมื่อเราย่อมลำบากและหนักใจกับสิ่งที่มีอยู่นั่นคือความมีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยกับใจของตนเองข้อปฏิบัติใดๆก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองยาแม้จะดีแต่ละเก็บไว้เกินเวลาก็เสียยาแม้จะดีถ้าทานมากเกินกว่าความจำเป็นที่หมอสั่งย่อมให้โทษโดยไม่ต้องสงสัยความเข้าใจของความดีนั่นก็เหมือนกันสิ่งที่เราบอกว่าดีเราก็พยายามตรวจตราอยู่อย่างรอบคอบละเอียดในส่วนบุญกุศลที่เป็นความดีที่เราตั้งใจจะทำกับตนและบุคคลอื่นให้เราทบทวนกันกรองกับสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ว่าความดีที่แท้จริงนั้นเป็นความดีที่มีความพอเหมาะพอเจาะเป็นความดีที่เหมาะสมกับบุคคลชุมชนการสถานที่สิ่งแวดล้อมนั้นๆจึงจะเป็นความพอดีที่มีเหตุมีผลกับใจเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงไปเมื่อใจของเราสงบสงัดลงไปความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งที่ต้องใช้ต้องอยู่ต้องอาศัยย่อมเห็นเหตุในความพองามพอเหมาะกับใจของแต่ละคนยิ่งการฝึกฝนอบรมบ่มจิตใจของแต่ละคนเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยความจริงของสิ่งที่มีอยู่ความอย่างรู้ลึกตื้นลึกหนาบางจึงเป็นสิ่งที่ชอบทำจิตใจนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการเกิดขึ้นของหลักธรรมความจริงที่มีอยู่จึงทำให้เรานั้นเป็นผู้ซึ่งมีความรอบคอบมีความละเอียดมีความสุขุมมีความเยือกเย็นมีความมีเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูด ระวังการกระทำระวังคำพูดไม่ปล่อยสเปะสปะไม่ทรงเดชจะทำเหตุแห่งความพอดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่เราสัมผัสนั้นๆปรากฏเห็นเป็นธรรมเป็นสิ่งที่บอกเหตุในความเข้าใจของธรรมก็จะปรากฏขึ้นการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติก็จะกล่าวถึงเรื่องของความชี้ชัดเห็นชัดลงไปกับใจของตนว่าเราทุกคนมีเหตุผลเพียงพอว่าเราทุกคนมีความจริงความเป็นธรรมเพียงพอเมื่อเรามีความจริงความเป็นธรรมเพียงพอการเกิดขึ้นของศีลของธรรมย่อมเป็นการเกิดโดยมรรคโดยผลย่อมเป็นการเกิดโดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจจริงทำจริงและทำดีหากไม่มีเหตุผลพอความจริงและดีนั้นยอมพังทลายกับสิ่งที่มีอยู่การที่เราถูกสมมุติใดๆถ้าเราเป็นคนไม่ใจกว้างไม่รอบคอบกับสิ่งที่ถูกสมมุติยากต่อเราที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความสมบูรณ์ในสิ่งที่ถูกสมมุติความสมมุติในใจเราก็ยากที่จะทำความพร้อมความเต็มให้เกิดขึ้นการที่เราอยู่กับคนถ้าเราไม่หลงกลกิเลสมายาของตนเองเราจะเป็นคนที่ปรับได้กับทุกคู่ทุกคนเราจะเป็นคนที่ปรับได้โดยเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราปรับได้กับทุกคู่ทุกคนเป็นคนที่ปรับตนปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่มีอยู่ความชอบธรรมซึ่งตรงต่อความตั้งใจดั้งเดิมก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปรับถ้าเราไม่แก่ถ้าเราไม่รอบคอบถ้าเราไม่สุขุมถ้าเราไม่เยือกเย็นพอสิ่งที่ออกมานั้นย่อมก่อเกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายความหมายของการถูกสมมุติได้รับผิดชอบใดๆเราพึงทำสิ่งนั้นให้เกิดความกระจ่างภายในใจของตนทำให้สิ่งนั้นหมดสงสัยภายในใจของตนแม้สิ่งนั้นจะดูว่ายากลำบากแค่ไหนแม้ว่าดูว่าสิ่งนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราพึงรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีจริงอยู่หากว่าเขาง่ายเราก็ดูว่าไม่มีอะไรแต่ถึงเวลามามันก็มีได้ทุกสิ่งทุกอย่างบทรักเราก็อย่างหนึ่งบทชังเราก็อย่างหนึ่งเพราะความรักมีที่ใดความชังมีที่นั่นความชอบมีที่ใดความเกลียดมีที่นั่นอย่าหลงตนลืมตัวในสิ่งที่เราได้ถูกสมมุติเพราะความเปลี่ยนแปลงใดๆมันมีอยู่เราพึงรู้เท่าทันต่อความจริงของธรรมคือความเกรงใจความเคารพในสิ่งที่ชอบธรรมเป็นธรรมกับใจการอยู่จึงเป็นการเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกสมมุติยิ่งรู้เขาดีกับเรา

ดีอื่นใดไม่มีมากไปกว่านี้ความเกรงใจจึงเป็นคุณสมบัติที่บอกเหตุการที่เราจะพึ่งพาอาศัยการที่เราจะใช้อื่นใดประโยชน์ใดอันต่อเนื่องเขาและเราเราพึงสร้างฐานะของความพอเหมาะพอเจาะอย่าเห็นว่าใช้ได้ใช้จนตายอย่าเห็นว่ามีได้มีจนตายความหมายของความเกรงใจซึ่งกันและกันก็จะเป็นธรรมการอยู่ร่วมกันนั้นโดยวิสัยของใจที่หนักแน่นมั่นคงย่อมสร้างเหตุความพอดีในตนและบุคคลอื่นต่างก็ไม่เห็นความสำคัญมากไปกว่าความจริงของสิ่งที่มีอยู่เราทั้งหลายผู้ซึ่งไม่หลงตนลืมตัวไม่หลงความจริงที่เราอยู่บุคคลเหล่านั้นย่อมให้ความสำคัญซึ่งกันและกันย่อมให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันย่อมให้ความเคารพซึ่งกันและกันย่อมให้ความเป็นศีลเป็นธรรมซึ่งกันและกันเพราะความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าชอบธรรมเป็นธรรมความเกรงใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุชอบธรรมเป็นธรรมความระมัดระวังในตัวเองจึงมากขึ้นการที่เราจะพึ่งพาใส่ใครต่อใครการที่เราจะได้รับความร่วมมือจากใครต่อใครการที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากใครต่อใครต่อเมื่อเราให้ความสำคัญเขาต่อเมื่อเราให้ความเกรงใจเขาต่อเมื่อเราไม่สำคัญตัวเองผิดว่าเรานั้นดีเด่นเก่งสามารถองอาจถ้าไม่มีเราตัวเขาจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเราบุคคลอื่นเขาจะเดือดร้อนคนเรานั้นโดยวิสัยชอบเข้าข้างตัวเองย่อมสำคัญผิดในตัวเองเมื่อสำคัญผิดในตัวเองแล้วความเดือดร้อนใดๆย่อมตามมาได้กับทุกสิ่งอย่างเพราะความหลงผิดสำคัญผิดคิดว่าไม่มีใครนอกจากเรานั่นคือความหลงในใจที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัติที่ผูกพันและต่อเนื่องกันหากทุกคนให้ความสำคัญซึ่งกันและกันหากทุกคนให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหากทุกคนให้ความเคารพความเกรงใจในสิ่งที่ต้องทำต้องอยู่ต้องไปต้องอาศัยซึ่งกันและกันความชอบธรรมย่อมปรากฏเป็นหลักฐานความชอบธรรมย่อมปรากฏเป็นเหตุผลข้อวัดปฏิบัติใดๆที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราพึงรู้ความจริงในสิ่งเหล่านั้นเราพึงเข้าใจในความจริงของสิ่งเหล่านั้นการบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดย่อมเป็นทางที่ฝึกและปฏิบัติคนเรานั้นถึงบอกว่าต้องยอมรับในการถูกสมมุติสมมุติอย่างไรเราก็ยอมรับในสมมุติแต่เราไม่หลงตนลืมตัวในสมมุติที่มีอยู่เราปรับตัวตามความเหมาะสมเราเห็นความสมมุติคือความจริงที่มีอยู่ชั่วครู่ชั่วขณะแล้วเราก็พยายามทําสมมุติให้มันถึงที่สุดสมที่เขาไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อเราทําตนของตนให้เป็นบุคคลที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเราพึงทําเหตุนั้นให้สมบูรณ์ในสิ่งที่เราได้รับผิดชอบการประกอบใดๆก็จะทำให้เรามีความรอบคอบและละเอียดและสุขุมความเห็นใจความเข้าใจก็จะปรากฏขึ้นซึ่งกันและกันความสำคัญผิดในกันและกันความหลงผิดในกันและกันความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็จะหมดไปถึงบอกว่าอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันใช้ประโยชน์ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันถ้าทำไม่ถึงซึ่งกันและกันย่อมสร้างความขัดอกขัดใจย่อมสร้างความขัดแย้งภายในใจของแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่บอกเหตุคือความหายนะให้กับแต่ละคนหากจิตใจลงกันไม่ได้ยอมกันไม่ได้ความหายนะในสิ่งที่ทำคำที่พูดย่อมปรากฏทั้งสองฝ่ายอุปมาเหมือนกับสาดน้ำเข้าหากันย่อมได้รับผลคือความเปียกเป็นที่สุดความจริงเป็นอย่างไรความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติที่เราเฝ้าดูความจริงที่เราดูความจริงที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเฝ้าดูความจริงเป็นอยู่โดยทั่วไปความหมายของธรรมนั้นย่อมมีจริงอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะรู้ชัดเห็นชัดจิตใจของเราก็จะรู้ภาคปฏิบัติว่าการเกิดขึ้นของศีลของธรรมนั้นเป็นการเกิดโดยความยอมรับและการเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรายอมรับเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเหตุเพศภัยอื่นใดย่อมไม่เกิดขึ้นกับใจการตามระวังรักษาจิตใจของตนย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับการอยู่การมาการไปการพึ่งพาอาศัยด้วยศีลด้วยธรรมจึงเป็นยอดของเหตุของผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนจึงเป็นยอดของศีลของธรรมการอยู่ด้วยการถือข้อวัดปฏิบัติคือการลดละทิฏฐิมานะการถ่ายถอนถอดถอนความรู้สึกสำคัญผิดในตัวตนเมื่อไม่สำคัญผิดในตัวตนย่อมมีเหตุผลของการอยู่ร่วมกัน
ย่อมมีงาน

0: การในการอยู่ร่วมกันสิ่งที่ชอบด้วยธรรมย่อมปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้โดยวิสัยของคนโดยทั่วๆไปอุตส่าห์ทำดีมาตลอดรอดฟังยากต่อการที่จะรักษาคุณงามความดีของตนได้ยากเพราะถูกอำนาจของความเข้าใจผิดหลงผิดสำคัญผิดเมื่อถูกอำนาจของความเข้าใจผิดสำคัญผิดทำให้ตนเองนั้นมีลักษณะไม่มีเหตุผลของการอยู่การเป็นการมีการได้การอาศัยเพราะความหลงผิดสำคัญผิดนั่นมีอยู่ตลอดไปเผลอไม่ได้ในเรื่องของการได้มาเป็นอยู่พอเผลอทีไรก็ขาดทุนทุกทีเพราะอำนาจของความรู้ความสามารถความดีอื่นใดซึ่งเราสำคัญผิดในตัวเองหลงผิดในตัวเองนั่นคือสิ่งที่บอกเหตุคือความหายนะเมื่อความหายนะมันเกิดขึ้นภายในใจของเราเหตุเพศภัยอื่นใดย่อมตามมาได้กับทุกสิ่งอย่างถึงบ่ต้องระวังหากเราไม่ระวังสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นิดหน่อยเล็กน้อยก็จะพาความล่มจมให้กับใจของตนเองถึงบ่ว่าเกรงใจนั้นคือสิ่งที่ดีเคารพนั้นคือสิ่งที่ดีแม้จะอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจเวลาเขาดีกับเราเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราเวลาเขาเกลียดเราจะนึกว่าเขาจะไม่ชอบเราเพราะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันขอให้มีน้ำใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์หากมีน้ำใจที่เข้าใจในคำจริงคำสัตย์การอยู่ร่วมกันถือภาคปฏิบัติก็จะอยู่กันได้ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่สร้างความหนักอกหนักใจไม่สร้างความคับแค้นให้กับใจเพราะคุณงามความดีที่มีอยู่ภายในจิตใจจึงดูว่าเราทั้งหลายมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ร่วมกันแสดงออกร่วมกันธรรมะซึ่งกล่าวโดยภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะไม่หลงตนลืมตัวมัวเมากับสิ่งที่ได้มาเป็นอยู่ค่าของความเป็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นจากใจอย่างนี้แต่เราอาศัยเขาเราก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเวลาเขาอาศัยเราก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากความดีของใจที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถึงบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าการอยู่ร่วมกันไม่หลงตนลืมตัวไม่มัวเมาในสิ่งเหล่านี้ความจริงคือธรรมย่อมเกิดขึ้นกับใจภาคปฏิบัติย่อมเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งอย่างเมื่อจิตใจของเราได้ฝึกได้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เข้าใจชัดย่อมรู้อยู่เข้าใจอยู่การเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงย่อมเป็นการเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลของใจทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะน้อมยอมรับต่อเหตุผลที่มีอยู่จิตใจของเราก็จะน้อมยอมรับต่อความจริงที่เกิดอยู่พอวันปฏิบัติย่อมเป็นความเป็นธรรมทุกสิ่งอย่างจิตใจของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งความจริงคำสัตย์การฝึกการปฏิบัติจึงเฝ้าเหตุผลคือความเป็นธรรมการตรวจตาในเหตุหนึ่งใดจะด้วยเสียงก็ดีด้วยรูปก็ดีด้วยกลิ่นก็ดีแม้ด้วยการสัมผัสใดๆหากเป็นไปเพื่อการยอมได้ด้วยความมีเหตุผลจิตของเราใจของเราย่อมมีความนุ่มนวลต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นการยอมรับด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นคุณธรรมที่มีหลักมีฐานมีเหตุผลเพียงพอให้ภาคปฏิบัติจึงเข้าใจว่าดีนั่นต้องระวังถ้าเลยดีก็แตกเลยดีก็ล้นเพราะมีเหตุผลของความจริงที่ปรากฏกันได้ทุกคนเมื่อจิตใจของเราเฝ้าดูความจริงเป็นอย่างนี้ฝ่ายปฏิบัติจึงเห็นจริงว่าความเคารพความเกรงใจเป็นสิ่งที่บอกเหตุออกมาจากการกระทำคำพูดเราไม่ยัดเยียดความรู้สึกให้คนอื่นโทษแต่เราไม่ข่มขืนความรู้สึกของคนอื่นเกินกว่าความจำเป็นโดยเหตุผลยิ่งรู้อยู่แก่ใจว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ต้องกลับเราอย่าเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ซึ่งกันและกันเราอย่าสร้างเหตุปัจจัยที่สร้างความหนักใจให้ซึ่งกันและกันหากเรานั้นมีความชอบธรรมย่อมมีความเคารพย่อมมีความเกรงใจถึงบอกว่าเลยดีนั่นคือใช้ไม่ได้ท่านบอกว่ารู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักการรู้จักประมาณเมื่อรู้จักในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมในใจก็เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันย่อมไม่หลงซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันย่อมไม่ความสำคัญซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันจึงเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เพราะพรหมจรรย์จะบริสุทธิ์นั้นจะต้องอยู่ร่วมกันมีธรรมะปฏิบัติที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันได้ มีเพื่อนที่ดีมีสหายที่ดีมีญาติที่ดีถือว่ามีชีวิตที่มีพรหมจรรย์ได้สะดวกบริสุทธิ์ได้สะดวกการที่เราจะฝึกและปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ง่ายต้องมีการอยู่ร่วมกันที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันหากจะแย้งจะขัดต่างเป็นไปเพื่อเหตุเพื่อผลต่างก็เป็นไปเพื่อลดทิฏฐิมานะความเข้าใจชอบธรรมจึงเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงอาศัยภาคปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันเพื่อนที่ดีสหายที่ดีผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นต้องมีพรหมจรรย์ที่ทำสิ้นสุดของการปฏิบัติได้ที่สุดของธรรมนั้นคือถึงจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติได้เพราะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะการอยู่ใกล้กันเมื่อเราอยู่ใกล้กันเราจะไม่สร้างความเศร้าหมองขุ่นมัวให้กันและกันสิ่งหนึ่งใดที่เราได้ถูกสมมุติเราพยายามทำสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดอันกล่าวไว้ใจกว้างต่อการพิจารณาทบทวนใจกว้างต่อการพิจารณาทบทวนในสิ่งเหล่านั้นการเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติก็จะเห็นความจริงกับทุกสิ่งอย่างถึงบอกมีความพอดีมีความพองามมีความพอเหมาะพอเจาะความเคารพความเกรงใจเป็นคุณสมบัติที่สูงส่งในชีวิตเราทั้งหลายผู้เฝ้าดูความจริงเมื่อเราไม่หลงในความสามารถไม่หลงในความรู้ไม่หลงในความสามารถความรู้ไม่หลงในกำลังกายกำลังใจเมื่อเราไม่หลงการวางใจวางกายก็เกิดขึ้นความไม่ประมาทในที่ทุกสถานความไม่ประมาทในการทุกเมื่อย่อมเป็นคุณธรรมที่ได้มาจากคุณงามความดีที่มีพื้นฐานของความเคารพความเกรงใจเมื่อเรามีความเคารพเมื่อเรามีความเกรงใจธรรมนั้นย่อมออกผลออกเหตุเป็นลักษณะดูงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดการหยุดการก่อกรรมทำเข็ญหยุดสร้างเวรสร้างกรรมจึงสร้างความชอบธรรมด้วยความเข้าใจในความอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นความเคารพเป็นการเกรงใจเป็นสิ่งที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการสร้างบารมีซึ่งกันและกันเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดีให้ซึ่งกันและกันหากจิตใจมีความเคารพหากจิตใจมีความเกรงใจหากจิตใจใฝ่ต่อคุณงามความดีย่อมรู้จักบุคคลย่อมรู้จักประมาณย่อมรู้จักการรู้จักชุมชนแม้ที่สุดคือรู้จักตนให้มีความพอเหมาะพอควรความดีนั้นจึงจะเป็นความดีที่สูงส่งธรรมะซึ่งกล่าวในภาคปฏิบัติเพื่อนที่ดีสหายที่ดีนั่นเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้ฝึกและปฏิบัติก้าวไปสู่ความหลุดพ้นในภาคปฏิบัติง่ายขึ้นจริงอยู่จิตใจของเรานั้นย่อมหล่อล้อมด้วยเหตุของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จากการเก็บเล็กผสมน้อยที่จะนำพาข้อปฏิบัติของเราให้เย็นลงให้หนักแน่นขึ้นให้มีความสุขุมละเอียดเพียงพอกับการอยู่ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันอาศัยซึ่งกันและกันความเป็นธรรมในใจของเราก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจึงไม่สร้างความหนักอกหนักใจให้ซึ่งกันและกันคิดก่อนทำคิดก่อนพูดทำจึงเป็นธรรมกับใจการปฏิบัติจึงเฝ้าดูจากสิ่งที่พ้นใกล้เคียงกับใจเจ้าของหาความชอบธรรมมีอยู่ในใจของตนความมีเหตุมีผลย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหวังและตั้งใจอยู่ว่าข้อวัดปฏิบัตินี้จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จากการอยู่ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันอาศัยซึ่งกันและกันที่จะมีความเคารพมีความเกรงใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันนั่นคือน้ำใจที่บริสุทธิ์นั้นเป็นน้ำศีลน้ำธรรมที่ถึงจิตถึงใจการวางรากฐานของความที่สุดของธรรมก็คือมีพื้นฐานของการให้อภัยเมื่อจิตใจเรามีให้อภัยเป็นหลักเป็นฐานความอย่างรู้อย่างถึงในสิ่งทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีงามจากการอยู่การมีการเป็นการได้การเห็นการรู้ที่สุดของการอยู่อย่างอิสระไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการอยู่ด้วยความมีเหตุมีผลของใจธรรมะปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวฟังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งมั่นอยู่ด้วยความพ้นทุกข์ถ้ามีเวลาก็นั่งต่อถ้าไม่มีเวลาก็สุดแท้ด้วยความตั้งใจให้โอกาสถือปฏิบัติได้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเย็นเย็นสว่างวันเวลาที่กำหนดปกติก็ไปเลิก20:00แล้วแต่ความตั้งใจที่อยู่ที่มาไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์มีวันเวลาที่เราจะพึงปฏิบัติจิตใจของตนให้งามด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่าง
1: รายการเจริญธรรมทางเอ็มคอร์ด พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ฝนถล่มจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำทะลักหล่มเก่ารอบ2โอดเพิ่งลดท่วมซ้ำอีกแล้วภายหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำป่าสักก่อนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านวังม่วงหมู่8และบ้านวังขอนหมู่1ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มสักซึ่งเป็นรอบที่2ภายในระยะเวลาเพียงข้ามวันครั้งนี้ระดับน้ำสูงและกินพื้นที่กว้างกว่ารอบก่อนทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบราว 40-50 หลังคาเรือนบางจุดมีระดับน้ำสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยแม้ระดับน้ำสถานีวัดน้ำ S3 ล่าสุดจะลดลงเหลือ 7.39 เมตรแต่ในพื้นที่วังม่วงระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมวลน้ำยังไหลมาสมทบก่อนไหลผ่านบ้านวังม่วงไปบ้านวังขอนลงสู่แม่น้ำป่าสักและเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อำเภอหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองหล่มสักติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224 คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนอยู่ต่างประเทศก็ทำพินัยกรรมได้นะ
15: อ้าวเป็นไงมาไงล่ะมาถึงบ้านเลยว่าแต่เอ๊ะทำไมทำหน้าเครียดจังล่ะ
14: ก็เครียดนะสิอีกไม่กี่วันน่ะเราก็ต้องบินกลับออสเตรเลียแล้วอ่ะยังไม่มีเวลาทำพินัยกรรมเลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้หายห่วงคนข้างหลังเพราะเราอ่ะได้แบ่งสมบัติไว้แล้วไง
15: คิดว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเธอกลับไปทำที่ออสเตรเลียก็ยังได้เลย
14: เฮ้ยจริงดิทำได้ด้วยเหรอ
16: ทำได้สิคะสามารถเลือกทำได้พินัยกรรมตามแบบกฎหมายไทยหรือจะทำตามกฎหมายประเทศที่เราอาศัยอยู่ก็ได้ค่ะสามารถไปติดต่อที่สถานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยในประเทศนั้นๆที่สำคัญเลยนะคะผู้ที่ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนพยานก็ต้องไม่ใช่คู่สมรสหรือเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมและต้องไม่ใช่เยาวชนหรือผู้ที่ไม่สมประกอบทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทำเท่านั้นและต้องแยกทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินสมรสด้วยนะคะส่วนเงินประกันเงินบำเหน็จบำนาญเงินชาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆถือว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนตายไม่สามารถนำมาเขียนเป็นพินัยกรรมได้ค่ะไม่เช่นนั้นถือเป็นโมฆะค่ะ
14: อ๋อเข้าใจละงั้นเราค่อยไปทำที่นู่นก็ได้ค่อยหายกังวลหน่อย
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาดึงเครือข่ายเยาวชนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรมจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรุ่นที่1แก่นักเรียนโรงเรียนอาสาสุรดินวิทยาตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันและกระบวนการยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของตนเองรู้เท่าทันภัยสังคมและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งพบปะเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมเพื่อดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักรู้ปลูกฝังจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายให้กับเยาวชนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความรู้ในหัวข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงานอัยการจังหวัดยะลาทั้งนี้การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้แก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนในการช่วยปกป้องสังคมป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยช่วยให้เข้าใจข้อกฎหมายเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนตระเวนบริเวณ
10: คุณพ่อกับคุณแม่พี่เก่งพี่ก้อยคุยกันว่าจะขับรถพาพี่เก่งพี่ก้อยตระเวนเอากระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ
11: ่ดีจังแต่ตระเวนเนี่ยหมายถึงอะไรหรอสีสวัสดิ
10: ์ตระเวนหมายถึงไปทั่วๆรอบๆบริเวณจ้ะเหมือนอย่างเธอที่ชอบตระเวนไปโน่นมานี่ไง
11: ฉันเคยได้ยินคำว่าตำรวจตระเวนชายแดนด้วยล่ะ
10: ตำรวจตระเวนชายแดนก็คือตำรวจที่ดูแลตรวจตราบริเวณชายแดนไง
11: แล้วคำว่าตระเวนกับบริเวณเนี่ยสะกดเหมือนกันไหม
10: ตระเวนสะกดด้วยนอหนูแต่บริเวณสะกดด้วยนอเนนจ้ะตระเวนเป็นคำกริยาหมายถึงไปทั่วๆรอบๆ บริเวณเช่นตระเวนป่าส่วนบริเวณหมายถึงพื้นที่โดยประมาณไม่เจาะจงตำแหน่งเช่นบริเวณบ้านบริเวณโรงเรียน
12: และพบกันใหม่นะคะ

่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ครับ
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิต